0: พังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีต ปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องปลดกู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีในจ้างเกินกว่าร้อยละ20กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมาย

0: ทางการฝรั่งเศสสั่งกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอร์โดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
1: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมบุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิทิศสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลัง แรงบริเวณอ่าวเบงกอล

0: ตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.8 เมตรและเวลา 18:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
13: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายปัจจัยที่เกิดครับหนึ่งก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจะเข้ามาแล้วก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามาเติมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับแต่ในรอบพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่18เนี่ยมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งเลย
12: ครับ
13: คือเปลี่ยนแพทเทิร์นของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่จะพัดเข้ามาด้วยสาเหตุมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียครับอยู่ใกล้ๆกับศรีลังกา มันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ลมเข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุม
12: ครับ
13: ซ ็คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตนันนองพังงานะครับไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนเนี้ยครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนเนี้ยมันเป็นโซนเทือกเขาสูงนะฮะการเกิดน้ำป่าและหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเอ่ยอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนเนี้ยจะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวยอมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็จะกลับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานด้านล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีสุรินทร์บุรีรัมย
12: ์
13: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็ยิ่งมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
12: ครับ
13: อีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีกแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17เนี่ยเริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาอาจจะเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ในฝั่งทางด้านเหนือนะครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยตอนบนและก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตส่วนเนี้ยจะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุรีราชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนเนี้ยจะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
12: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศอวยเบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
13: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาพปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินรายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษ
12: ครับ
13: แล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จำเป็นนะครับเผื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลื
12: ครับจริงๆก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผม
13: ใช่ครับ
12: ครับจากที่ฟังท่านรองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้ยอมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
13: ตัวนี้เราได้ทำโมเดลนะครับเป็นนำร่องไปในพื้นที่ภาคใต้จากเขตหาดใหญ
12: ่
13: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกทางหาดใหญ่ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของนาวคาสติ้งที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆนี้ครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวันสองวันนี้นะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อยฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
12: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
13: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่จะประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับแล้วข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
12: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
13: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
12: ่ครับ
13: อาจจะเป็นมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้ฝนที่ตกบนเขาที่ทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนี้มันตกอยู่2วัน3วันละยังไงน้ำก็มา
12: ครับ
13: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหากมันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
12: ครับถูกต้องเลยครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีนัยยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่ไปนะคร
12: ับผมก็ขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
16: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
15: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
16: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยเอาไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
15: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานานซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nos มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบแคฟฟี่ฟองดูลดลงกว่าร้อยละ51เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
18: เราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดแต่ก่อนไม่ระบบเปิดเพราะนำขยะมาเทก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาแล้วก็มีการติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติจะปลูกต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอย่างหนึ่งที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ MBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักเอาเกิดแก๊สคือเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงแล้วก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nos นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นที่มันแรงไม่แรงแค่ไหนเพื่อได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม็น
17: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
19: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตประเวศเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้มันแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์หรือว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
17: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
20: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรงเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันและกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่วนในหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับจีนได้โดยเฉพาะประเด็นทางการค้าและประเด็นแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้นำสหรัฐต้องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกดดันอิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซส่วนผู้นำจีนต้องการใช้โอกาสในการพบหารือกันครั้งนี้โน้มน้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
2: ่ผมปันแก้วสำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดพลาดที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการดังนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการประบาดหน้าที่ไม่ให้ทุจริตได้มากครับผม
1: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ประกาศสำคัญจากจังหวัดลำพูนห้ามบุคคลใดกระทำการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาขยะเผาพื้นที่เกษตรเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกพื้นที่มีความผิดตามกฎหมายถูกจับและปรับจริงและหากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเพิกเฉยไม่ดำเนินการระงับเหตุหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน
1: ภัยเผาโดนยับภัยเพิกเฉยมีความผิดนะเจ้าถ้าพี่น้องบ้านเฮาหันไผ่จุดไฟเผาตั้งใดแจ้งได้ที่กำนันป้อหลวงบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะเจ้า
6: หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน053-562-963หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งเบาะแสการเผาด้วยการถ่ายภาพพร้อมแชร์โลเคชั่นส่งไปที่แพลตฟอร์มแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูนทราฟฟี่ฟองดูหรือเพจ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
5: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดลำพูน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการอบจ.ละปุนพบประชาชนนะเจ้าเนาะวันนี้อยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยและก็ผอ.พิเดช จันทร์สิรินะเจ้าผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปุนนะเจ้าสวัสดีเจ้าผอ.พิเดชจ้า
1: ครับสวัสดีครับดีเจออยและก็ท่านผู้ฟังนะครับสัปดาห์นี้มาปะกันเช่นเคยเน
0: า
1: ะมา
0: เสียงสีขึ้นจมูกมาแล้ววันนี
1: ้น่าจะไปโดนฝนเนาะที่ตังสุราษฎร์นะคร
0: ับ
1: เปิดห้องว่าฝน8แดด4อ่ะเนาะกึ่งเจ้าจะเป็นแดดสักเตียงปลายในฝนตก
0: แล้ว
1: โอ้ตกแบบสุดยอดนะครับครับในช่วงนี้ก็บ้านเฮาก็PM 2.5 ก็เบาลงเน
0: า
1: ะน่าจะหายนะครับฝนเมื่อคืนไปได้พ่อครับละปูน
0: โอ้แต่คืนฝนแตะฝนว่านะเจ้าเห็นมีรายงานปริมาณน้ำฝนที่ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเปิ้ลวัดได้เนี่ย106มิล
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ฝนตกสะสม106มิล106มิลนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องเฝ้าระวัง
1: เฝ้าระวังเฝ้าระวัง
0: ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเพราะถือว่าขึ้นหลักร้อยแล้วนี่ถือเยอะมาก
1: ในเมืองถือว่าเยอะนะครับมีสถานีวัดน้ำของสูงน้ำของอบจ.2ตีนะครับที่เวียงยองนะครับที่ว่าวัดได้106มิลนะเนาะ
0: 106มิล
1: แล้วก็ที่กูจ้างนะครับวัดได้101มิลเยอะครับเยอะครับ
0: เยอะเลย
1: ครับอำเภอรอบนอกก็จะเป็นป่าซางนะครับที่หนักนะครับที่สบานป่าซางกับประมาณ70กว่ามิล
0: เจ้า
1: ครับเยอะน้ำอาจจะขังเนาะระบายบ่ทัน
0: เจ้าก็เห็นมีรายงานหลายพื้นที่น้ำขังรอการระบาย
1: รอการระบาย
0: คือแต่คืนนี้มันตกแจ้ไงถามหมอพี่เดชเชียงใหม่ฝนตกนักก็เจ้าเอง
1: ตกเป็นตกมาเยอะตกมาเยอะแต่น้ำก็ตกห้องตกหลังดินอยู่เงี้ยเนาะแต่มาเยอะแต่ไหนนะครับ
0: เจ้าโอ้ของละปูนี่แต่คืนตกจนชนิดที่ว่าอู้ฝันว่านอนพอบาลับ
1: เห็นตังในเมืองก็มีวัดพระธาตุนะเน
0: า
1: ะเห็นฮาละปูนเนาะเอาแช่ลงอยู่แล้วก็ในส่วนของน้ำรอระบายก็จะเป็นในส่วนของเทศบาลบ้านกลางเน
0: า
1: ะน่าจะแถวแยกบ้านกลาง
0: เนาะก็หลายจุดอยู่ในโซนที่น้ำเนี่ยอาจจะท่วมขังรอการระบาย
1: ใช่ครับ
0: แต่ทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากตัวนะจ๊ะ
1: เ
0: พ
1: รา
0: ะ
1: เนาะมันก็ใช่ครับ
0: เยอะช่วงนี
1: ้แรกๆก็จะมีแถวแม่รอบแม่อย่างเนาะห้อยต้มอย่างเงี้ย
0: ห้อยต้ม
1: เนาะเขาบอกตำบลนาซายห้อยต้มนี
0: ่เจ้า
1: น้ำหลากเงี้ยครับดูทางสื่อนะครับในช่องทางต่างๆจะเห็นว่าเอ๊ะช่วงนี้ถือว่าเข้าหน้าฝนละตะกี้ขับรถมาจากเชียงใหม่นะครับก็น้ำกวงก็เริ่มขยับละนะครับสีคุ้นคุ้น
0: สีคุ้นคุ้นเน
1: า
0: ะ
1: ครับเริ่มที่จะยกระดับขึ้นละครับ
0: เจ้าเนาะก็แจ้งเตือนกันนะเจ้าเห็นมีการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดละปูนจริงๆทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็จังหวัดละปูนในตะคืนนี้ก็มีการออกหนังสือแจ้งเตือนกันเป็นกรณีด่วนเลยนะเจ้าเนาะว่าต้องระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองกระจายนะเจ้าที่อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได
1: ้แต่ดีครับมันตกในเขตเมืองเนาะมันมีไหลหลากแล้วครับมันรอระบายอย่างเดียว
0: รอระบาย
1: เดี๋ยว
0: แต่ถ้ามันตกตั้งแม่ทา
1: ตั้งแม่ล่ออันนี้ครับน้ำอาจจะท่วมเลยครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับเห็นกรมอุตุนิยมช่วงนี้ก็เตือน14ถึง18เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า14ถึง18ก็ตะวานี่ยังมาอยู่ในช่วงเตือนได้นะ13นี
1: ่ลองไป
0: เจ้าก็พอฝนตกอีหลายท่านบอกว่าโอ้โหพอพี่เดชอึง
1: อ๋ออึงตกดักก็อึงเน
0: า
1: ะถ้ามายุดปุ๊บก็แมงมัน
0: อึงแต่อึงว่าไอ้นะอึงขนาดเลยเก็บอึงม่วนขนาดเลยตะกี้ปีแม่บ้านบอกว่าตะคืนไปเก็บอึงม่วนขนาดเลยไอ้นะ
1: ก็ถ้าพี่น้องต้องการอาหารประเภทนี้ก็กาดทาเป่าๆเน
0: า
1: ะกาดทาเป่า
0: ๆ
1: ตึงอึ่งตึงเข่าตึงแมงมันเนี่ยมันเป็นอาหารเฉพาะฤดู
0: อาหารป
1: ่าอาหารเฉพาะฤดูถ้าหน้าแล้งก็บ่มีนะมันก็จะมีในช่วงนะช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ก็ต้นฤดูเลยเน
0: า
1: ะครับ
0: เจ้าถามว่าปั้นไข่กันโลตะใดนะไอ้น่ะโอ้ถึงมาขายเนาะเก็บไว้กิน
1: ผมคนหนึ่งแล้วครับที่บ่กินเน
0: า
1: ะ
0: บ่กินน้อยก็บ่กิน
1: บ่กิน

0: โอ้ฝนมันมานักอีน้ำเหนือแล้วคังมันออก
1: ใช่ครับมันไปแล้วไปเลยนะ
0: ไปแล้วไปเลยวางแผนการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันให้ดีถอยละกันนะเจ้าส่วนทางด้านของอบจ.ละปูนเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าก็มีความพร้อมทั้งบุคลากรทั้งสภาพกำลังเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะคือการช่วยเหลือ
1: ใช่ครับใช่ครับคนบอกว่าถ้าในภาวะวิกฤตนะครับตกทั้งหน้าเขาก็จะมีศูนย์พยากรณ
0: ์
1: ก็คือศูนย์บริหารจัดการน้ำที่จะให้ข้อมูลกับทุกภาคส่วนนะครับถ้ามันเกิดน้ำหลากมีเศษสวะอย่างมาตีสะพานเนี่ยเครื่องจักรอบจ.ก็พร้อมจะออกปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: นะครับ
0: เห็นว่ารอเลยแหละบ่ใจว่าม
1: าแล้วไป
0: รถเนี่ยสแตนบาย
1: รถสแตนบาย
0: ในจุดเสี่ยงที่คาดว่านะเจ้าเนาะคาดว่า
1: ก่อนในช่วงที่มันตกเขาก็จะไปเอาพักโต๊ะมาเนาะมันเป็นหน้าเทศกาลละตอนนี้ทางอุโมงค์เนี่ยครับเมืองเก้าซอกซึ่งเป็นต้นน้ำที่ต่อจากเชียงใหม่อะผักตบเริ่มเต็มแล้วละต้องจำเป็นต้องแนวออกกันไปอะครับ
0: เจ้าเนาะก็ผักตบนี่มันก็ขึ้นวุ้ย
1: โอ้วุ้ยครับวุ้ยครับวุ้ยมันเป็นพืชที่ขึ้นวุ้ยเน
0: า
1: ะครั้งที่เราจะไปกำจัดโดยวิธีพ่นยาก็เป็นต้นน้ำม
0: ัน
1: จะทำลาย
0: ระบบนิเวศ
1: ระบบนิเวศหมดเลยอะครับกุ้งหอยปูปลาตายอ่องหมดเงี้ยครับมันก็สงสารนะเน
0: า
1: ะก็คงใช้วิธีนะครับ
0: เจ้า
1: ก็ท่านนายกเฮงก็ช่วงนี้ก็คงจะมี2แนวทางนะครับถ้าเป็นช่วงวิกฤตก็พร้อมพยากรณ์อากาศเครื่องจักรพร้อมถ้ามันฝนทิ้งช่วงไปเขาก็จะขุดลอกเนาะกับจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้เร็วที่สุด
0: เจ้าเนาะก็ถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาอุปสรรคอย่างในพื้นที่เนาะก็แจ้งผ่านทางท่านสจก็ได
1: ้สจในพื้นที่ง่ายสุดแล้วครับ
0: ง่
1: ายสุดก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่พี่น้องแต่ละเขตนั้นเลือกมานะครับใจเฮ้อคุ้มค่า
0: ใจเฮ้อคุ้มค่าก็อย่างบริเวณนี้ฝนลงมาหาสองหานี่จะเริ่มหันละทิศทางน้ำอย่าง
1: ใ
0: ดมันส
1: ี
0: บ่ค่อยคล่องบ่ค่อยแข็วบ่ค่อยดีอย่างก็เคลื่อนหากันนะเจ้าก็ด้วยความยินดีนะเจ้าเน
1: า
0: ะอบจ.ละปูนก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ
1: ่คำหน่วยงานหลักเนาะที่จะต้องช่วยทางปภ.ช่วยทางชนประธานช่วยทางผู้ว่าครับในการที่จะเพื่อท้องว่าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
0: เจ้าด้วยความห่วงใยกันเนาะแจ้งเตือนกันในช่วงต้นรายการนี้นะเจ้าเจ้านี้อยู่ใกล้กันกับผอ.พิเดชจันทร์สิรินะเจ้าหลายท่านโอ้เสียงนี่แม่นก็หายแม่นละ
1: ติดจมูกนิดนึงครับ
0: ขึ้
1: นจมูกนิดนึง
0: เจ้าดีผอ.พิเดชเพิ่นเดินทางไปที่สุราษฎร
1: ์ครับก็ต้องบอกว่าทางจังหวัดลำปูนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: โดยจังหวัดนะครับซึ่งมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านเบญจวรรณมีเพือก
0: เจ้า
1: ไปเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาแล้วก็มีตังสมาคมพอดีในส่วนของส่วนตัวของผมนะครับก
0: ็
1: ได้ไปเป็นกรรมการบริหารสมาคมร่วมกับท่านสจ.นรินทร์คำสารนะครับพอดีท่านนายกก็อนุมัติให้เป็นตัวแทนของอบจ.ไปร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาละปูนเฮา7 ถึง 17
0: ตอนนี้ยังแข่งอยู
1: ่แข่งอยู่ครับแข่งอยู่ครับ
0: แล้วอย่างปิ๊กมาก่อนแล้วลักกีฬา
1: โอ้โหมันหลายวันเกินนะครับบ่ไหวไปร่วมพิธีเปิดนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจ2-3ชิดกีฬาแล้วก็กลับมาเมื่อวันที่10แล้วครับ
0: อ๋อจ้าแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยน้องๆก็ยังบางทีมก็ยังอยู่แข่งอยู่ที่ปุ้นอยู่
1: อยู่ครับ
0: เห็นว่าส่งไปเยอะเหมือนกันนะจ๊ะ
1: 219ชนิดกีฬา254คน
0: 254คน
1: เยอะครับเยอะครับต้องบอกว่าจังหวัดละปูนเขานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็ก
0: ๆ
1: แต่ศักยภาพนักกีฬาเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีศักยภาพอะครับมีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภททีมเงี้ยฟุตบอลเงี้ยได้เป็นตัวแทนของภาค5นะครับเข้าไปร่วมการแข่งขัน
0: โดเจ
1: ธรรมดานะครับแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากท่านอดีตท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปูนเนาะท่านสันติธรยิ้มละไมนะครับท่านก็ในฐานะที่ท่านเป็นบอร์ดของกกท.มาเยี่ยมชมการแข่งขันน่าจะตั้งใจมามั้งครับไปดูฟุตบอลพอด
0: ี
1: ครับไปดูฟุตบอลพอดี
0: ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ใช่ครับใช่ครับไปถึงก็ไม่ได้ดูสักคำครับฝนตกหยุดการแข่งขันไว้ประมาณเกือบชั่วโมงว่าท่านมีภารกิจท่านก็ต้องเดินทางไปที่อื่นต่อนะครับ
0: เจ้าแต่ก็เห็นมีส่งข้อความ
1: ม
0: าโอ้ละปูนเชียร์ละปูนเนาะก็ถือเป็นกำลังใจให้กับคณะของผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมทีมแล้วก็น้องๆ นักกีฬาเนาะ
1: ของละปูนเฮานะครับก็ตอนนี้หน้าวันนี้นะครับก็ได้มา2เหรียญทอง

0: สองเหรียญทอง
1: ครับห้าเหรียญเงินสองเหรียญสองเหรียญทองสองเหรียญเงินห้าเหรียญทองแดง
0: สองเหรียญเหรียญเงินสองเหรียญทอง
1: สองทอง
0: ห้า
1: สองเงิน
0: สองเงิน
1: แล้วก็ห้าทองแดง
0: เก้าเหรียญ
1: เก้าเหรียญเก้าเหรียญก็ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่45นะครับของระดับประเทศ
0: เจ้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดดีใจอ้อยว่ากันคือเปิ้นได้ไปร่วมแบบนี้เนาะเปิ้นจะได้พัฒนา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ขีดความสามารถของตัวเก่า
1: ก็อย่างที่ได้สองทองมาเนาะนักกีฬาจักรยานอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เราอ่อนจักรคำน
0: ะ
1: นักเรียนจักรคำคณาธรละปูนน้องวลิศราอํากำเนิดเราม.6 จักรคำ
0: โอ้เก่งมาก
1: น้องคนนี้แข่ง3ประเภทนะครับจักรยานทั้งหมดเลยวันแรกแข่งก็เกือบเข้าเส้นแล้วล้มถ้าล้มก็ถือว่าฟาวเสียดายนะครับวันที่2แข่งในเรื่องของคอร์สคันที
0: ่เจ้า
1: ก็คือแข่งบนเขาอะ
0: จักรยานแบบขี
1: ่ขึ้นเขา
0: บนเน
1: ินนะครับระยะทางก็ต่อรอบประมาณ3กิโลครึ่ง3รอบ
0: อ
1: ันนี้ได้เหรียญทองแดงมาครับล่าสุดก็คือที่ได้เหรียญทองก็คือประเภทถนน
0: เจ้า
1: เรดโรดหญิงระยะทาง75กิโล
0: ถนนนี่คือทางสืบได้นะ
1: ทางสืบไปได้แต่75กิโลน่ะ75กิโลอันนี้ได้เหรียญทอง
0: ไปกลับเชียงใหม่2รอบไปกลับเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ขี่รถถีบไป
1: ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับนี่ได้เหรียญทองเก่งครับแล้วน้องตัวนี้เดียวเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญของละปูนเฮานะครับคนเดียวทำได้สองเหรียญน
0: ้
1: องหนึ่งทองหนึ่งทองแดง
0: หนึ่งทองหนึ่ง
1: แถมคนหนึ่งก็คือเทควันโดนะครับน้องปัญญาณัฐมนการนี่ก็ละอ่อนจักรคำเหมือนก
0: ัน เจ้าเทควันโดบ้านเฮานี่ก็ถือว่าโดดเด่นนะ
1: ครับ
0: เนาะน้องๆทีมนักกีฬาเทควันโดอยู่ยิสุ
1: ครับอันนี้ก็เป็นนักกีฬาเทควันโดนะครับรุ่น55กิโลกรัมหญิง
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ปกติแล้วก็อยู่ในแคมป์ทีมชาติอยู่แล้ว
0: เยี่ยมเลย
1: ครับสองเหรียญทอง
0: แสดงความชื่นชมและยินดี
1: ครับสำหรับเหรียญเงินก็จะเป็นเทควันโดกับเรือพาย
0: เรือพาย
1: เรือพายขยักอะครับเรือ
0: ที่เปิ้ล
1: นี่ต้องเป็นเราอ่อนนักเรียนของเฉลิมพระเกียรติ
0: อ๋อเปิ้ลฝึกกันหลังโรงเรียนนั่น
1: ใช่ครับฝึกน้ำกวงท่ามกลางผักตบนะครับเพราะว่าพายเรือข้ามสิ่งกีดขวางข้างน้ำ
0: คล่องเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คล่องเลย
0: เจ้าน้องก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับเหรียญรางวัลตัวนี้ถือว่านำความภาคภูมิใจมาฮือจังหวัดละปูน
1: จังหวัดน้อยๆเนาะแต่ก็อยู่ลำดับที่45ของประเทศก็โอเคนะ
0: แต่น้องๆที่บัดได้เหรียญนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่
1: เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ฝึกไว้นะครับกีฬาเยาวชนนี่มันจะม่วนกว่ากีฬาประชาชนเนาะกีฬาแห่งชาติอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ปกครองก็ตามไปแล้วนักกีฬาไปเดียวนะครับต้องบอกว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดดีนักกีฬาทุกคนเข้าพักโรงแรมหมดนะครับไม่ใช่นอนตามโรงเรียนนอนบ้านแล้วนะหมอมีแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรีครั้งนี้ครั้งที่2ที่นักกีฬาทุกทีม
0: ได้นอนโรงแรม
1: ได้นอนโรงแรม
0: เยี่ยมเลยนะจ๊ะกูเตือนนี่เนาะอย่างว่า
1: วัดโรงเรียนห้อง
0: โรงเร
1: ีย
0: น
1: เนี่ยคือการแข่งขันกีฬาแห่งชาติของประเทศไทยอ
0: ันนี้คือจริงจริง
1: แต่ตอนนี้พัฒนาขึ้นแล้ว
0: โอเคนะจ๊ะเป็นกำลังใจคือตัวจริงๆมีเรื่องการแข่งขันฟุตบอลประชาชนตัวนะจ๊ะแต่ก่อนไปถึงเรื่องนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมของพี่เดชมีคอมเมนต์เข้ามาคุณคาเซละปูนบอกว่าฝากทางอบจละปูนแก้ไขฝ่ายทุ่งปรงหมู่12ท่าขุมเงินตัวครับน้ำปลาไหลหลากกระซ้อถนนตีนาได้ครับความเสียหายหลายแห่งเลยแล้วก็มีเศษไม้ติดตีนาไฟ
1: อ๋อครับวันนี้ตะกี้ตอนแรกท่านนายกเฮงตั้งใจจะมาจัดรายการเองนะครับแต่บอกว่าจะไปดูน้ำท่วมน่าจะเป็นฝ่ายชุดนี
0: ้
1: ฝ่ายทุ่งโป่งจำได้ครับที่เศษไม้เต็มสะพานแล้วอบจก็ยกสะพานขึ้น
0: ยกสะพานขึ้น
1: ตอนนี้มันบัดติดตีนาสะพานละมันเป็นติดตีนาฝ่ายเต็มแล้วก็ฝ่ายตัวนี้อบจเพิ่งรับถ่ายโอนจากชนประธานมานะครับก็คงจะต้องนำเครื่องจักรนะครับไปอันนี้เป็นน้ำแม่ขนาด
0: น้ำแม่ขนาด
1: ครับ
0: ที่ทางขุมเงิน
1: ทางขุมเงินครับรับทราบครับอันนี้ผมก็ไปลงเกือบทุกปีเห็นนึกภาพออกเลยครับ
0: พออู้มาปุ๊บนี่คือมาเลย
1: มาเลยครับฝ่ายทุ่งโป่ง
0: ตั
1: วทางขุมเงินตอนแรกปัญหาก็คือเศษไม้ติดคอสะพาน
0: เจ้า
1: ตอนนี้เขาแก้ไขปัญหายกคอสะพานสูงขึ้นจากระดับเดิม2เมตร เศษไม้ก็ไปติดที่หน้าแฟนเต้น
0: แอปเปิลเบอร์โทรม
1: าโอเคโอเคครับ
0: ก็ขอบคุณชัดนะแม่เจ้าแจ้งข่าวเข้ามาเนาะแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกเฮงกำลังลงพื้นที
1: ่แ
0: ม่เจ้าไปติดตามนะจ๊ะแล้วก็คงเดี๋ยวจะได้มีการแก้ไขปัญหาคือกับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเร่งด่วนต่อไป
1: มันต้องออกครับเพราะว่าตัวนี้อันเก่านะมันมีประตูระบายน้ำแต่อบจ.บอกว่าก่อนจะส่งมอบพังก็ทำประตูระบายน้ำฉะนั้นประตูระบายน้ำกับไอ้คอคานมัน
0: อ
1: ่ะมันไปขวางเศษไม้ใหญ
0: ่ๆ
1: ถ้าเป็นอันน้อยๆมันก็รอดได้อยู
0: ่
1: นะครับก็คงจะได้ส่งสำนักช่างนะครับลงไปดูพื้นที่กันนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือ
1: ขอบคุณครับ
0: ปัญหาดีเลยแล้วเนาะอยู่กับอันนี้มาตลอดนะเจ้าจนตั้งแต่สมัยก่อนนี่คือปัญหาจากมันติดสะพานไม่ได้
1: ติดสะพาน
0: ติดจนยกสะพานขึ้นนะเจ้ายกสะพานขึ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้มีแฮมสเต็ปนึง
1: คือติดไปติดหน้าฝ่ายก็แก้กันเป็นช็อตๆไปนะครับ
0: ว่ากันไปขอบคุณเจ้านักนะเจ้ามาดูเรื่องกีฬาต่อแหมน้อยหนึ่งละกันนะเจ้าสำหรับการแข่งขันฟุตบอลประชาชนครั้งที่2
1: ครับ
0: เนาะซึ่งอบจ.ละปูนเปิดสนามแล้วบ้านว่าอีก
1: ก็เปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันที่9กับวันที่10อันนี้ต้องนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าอบจ.ละปูนเฮามีสนามที่ได้มาตรฐานเน
0: า
1: ะแล้วก็ลำพูนวีดีเออร์เปิ้นมีสนามส่วนตัวเปิ้นท่านนายกเฮงก็เลยบอกว่าสนามตรงเนี้ยอยากให้พี่น้องประชาชนเจ้าละปูนเฮาอ่ะได้มีโอกาสที่จะได้ใช้สนามก็เลยจัดฟุตบอลประชาชนอบจ.ลำพูนครั้งที่2ละ
0: เจ้าน
1: ะครับครั้งที่แรกก็ผ่านไปด้วยดีนะครับแชมป์ก็ตกไปอยู่ที่ตังตุ้งหัวจ้างอบต.ตะเคียนปมนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2อันนี้เฮาคาดแชมป์ของแต่ละอำเภอนะครับโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดละปูนเป็นคนคาดเปิดห้องว่าบอลมวลชนครับเปิดก็คาดแชมป์แต่ละตีมานะครับแล้วก็เอามาเตะกันเป็นแชมป์ระดับจังหวัดที่สนามกีฬากลางครับน้องๆที่ถือป้ายนั่นก็เป็นเราในอบจ.หมดเลยนะ
0: ก็ว่า
1: ข
0: ันเปิ้ลใส่เสื้อน้องไงเนาะ
1: ขันโต๊ะขันโต๊ะขันโต๊ะขันโต๊ะ
0: น้องขันโต
1: ๊
0: ะนะเจ้า
1: ก็ต้องบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ
0: เจ้า
1: ทุกเสาร์อาทิตย์จนไปชิงกันวันที่31พฤษภาค
0: ม
1: ฉะนั้นพี่น้องนะครับในเขตเมืองพี่น้องกองเชียร์ของแต่ละอำเภ
0: อ
1: มาร่วมเพื่อกำลังใจกันได
0: ้ไปชมได้ฟรี
1: เขาเริ่มแข่งตั้งแต่บ่าย2
0: ชมฟรีนะ
1: ฟรีครับฟรีครับบ่าย2แล้วก็ไปจนถึงกู้สุดท้ายก็ประมาณสัก2ทุ่มปลายกู้สุดท้ายจะมีโอกาสใจที่จะได้เล่นกับระบบไฟเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไปชม
1: ครับไปชมไปเชียร์กันอันนี้ถือว่าเป็นแชมป์ฟุตบอลประชาชนที่เก่งที่สุดในจังหวัดละปูนเขาละ
0: น
1: ะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ละอำเภอนายชาวของแต่ละอำเภอที่มาจัดการแข่งขัน
1: ครับ
0: ก็จะยาวไปอยู่มากกว่าเจ้าพ่อพี่เดชเจ้า
1: ถึงวันที่31ครับ
0: ถึงสิ้นเดือนนี้เลย
1: ถึงสิ้นเดือนแมตช์ชิงจะเป็นวันที่31พอดี
0: เจ้า
1: ตอนนี้ก็จะเป็นในรอบแรกอยู่นะครับรอบแรกอยู่
0: เจ้าเนาะนี่เป็นบรรยากาศของวันเปิดนะเจ้าของมีทีมงานเนาะอันนี้ท่านท้องถิ่นจังหว
1: ั
0: ด
1: ท่านท้องถิ่นจังหวัดก็คือเกียรติไปร่วมนะครับในพิธีเปิดเพราะว่าส่วนใหญ่เกาะที่ส่งมาจากระดับอำเภอก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนั้นนะครับที่เป็นผู้ส่งครับเป็นผู้ส่งนะครับ
0: เจ้าก็มา
1: อันนี้ก็ที่หนึ่งน่าจะ25,000มั้งครับ25,000ครับ
0: ครับเนาะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเป็นการเป็นปัญหาว่ากีฬานี่มันเป็นยาวิเศษ
1: ใช่ครับมันพัฒนาทั้งนักสุขภาพของนักเตะเน
0: า
1: ะอันที่2ก็คือหลักๆก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
0: เจ้าน
1: ะครับอันนี้เราจัดมาตรฐานเลยนะครับท่านที่จะไปอยู่ในสนามได้จะต้องมีปัญหาว่าจะต้องมีการ์ดอะครับมี ID card นอกนั้นเราจะขึ้นบนอัฒจันทร์หมดเราจะยกระดับการแข่งขันตรงนี้ขึ้นเป็นมาตรฐานของจังหวัดละปูนเรา
0: อ
1: ันนี้ประชาชนเนาะแล้วก็น้องๆเยาวชนนะครับก็ยังเตรียมตัว
0: กำลังเปิดเทอมอยู่เดี๋ยวกำลังป้อนท้องอะไรเนาะกำลังฟิตซ้อมหา
1: น่าจะมีการเชิญประชุมสักวันแล้วครับในการที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งกีฬาเยาวชนอบจ.ลำพูนครับครั้งที่4
0: ดู
1: ครั้งที่4แล้วนะครับ
0: เจ้าเนาะ
1: อันนี้ก็เตรียมตัวฟิตซ้อมกันได้เลยครับ
0: เนาะก็จัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยคือกับทุกกลุ่มเลยนะ
1: ครับทุกกลุ่มเลยครับ
0: กลุ่มประชาชนนะเจ้ากลุ่มภาคของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆนะเจ้ากลุ่มภาคของเยาวชนเด็กเล็กเนาะก็จัดทุกกลุ่มอ่ะ
1: ทุกกลุ่มเพราะ
0: ผู้สูงอายุก็จัด
1: คือมันเป็นประเภทที่มันสามารถที่จะหนึ่งรวมตัวกันได้ง่าย
0: เ
1: นาะสองสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอันนี้เป็นในส่วนของอบจ.นะครับแล้วก็จังหวัดปีนี้ท่านผู้ว่ามีดำริ
0: จะมี
1: ที่จะจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานแปดสี
0: พอพี่เดย์อยู่สีอย่าง
1: เออเอาสีชมพูสีชมพ
0: ูสีชมพูกันจ
1: ้ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: สีชมพู
0: เรียกว่าวันนี้สี
1: มันเป็นท้องถิ่นทั้งหมดครับท้องถิ่นทั้งหมดก็ตอนนี้ก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: สวทอยู่สีแดงนะจ๊ะนาะก็ถือว่าจะได้มีการคือน่าจะเป็นครั้งแรก
1: ครั้งแรก
0: เคยมีกีฬาสีในส่วนของส่วนราชการหน่วยงาน
1: ครับที่มีชื่อกีฬาหลายชนิดเนาะมีทั้งวอลเลย์บอลฟุตบอลวูดบอลแชร์บอลอย่างเงี้ยแล้วกีฬาพื้นบ้านอันนี้น่าจะไปชิงกันวันที่27มิถุนา
0: แม่ลาเจ้า
1: 27มิถุนา
0: ขอพี่เดชลงแข่งก่อน
1: ก็มันมีตะก้อเนาะมันมีแต่ฟุตบอลนะครับเพราะท้องถิ่นเฮาม
0: ันเยอะ
1: 58ที่ครับ58
0: ที่เข้าไปพอดีเข้าไปคัดตั๋วแล้วก็บอกว่าเปิ้นตาขึ้นไปเป็นกรรมการแ
1: ต่ไปเป็นผู้จัดการทีมแทน
0: นะ
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องบอกท้องอย่างเงาะบาปหน่วยงานอื่นก่อนเนาะว่าตอนนี้อบจ.หลบปูนี่จัดแบ่งนะครับชีพกีฬาขึ้นท้องถิ่นแต่ละที่ไปแล้วเนี่ยเวียงหนองล่องเปิ้นเป็นแชมป์วอลเลย์บอลระดับสันนิบาตเขาก็ยกเปิ้นไปเป็นผู้จัดการทีมแน่เอาประจอเก่งฟุตบอลก็มาเป็นผู้จัดการทีมเนี่ย
0: สงสัยเปิ้นจะคว้าทุกเหรียญทองไหนกันนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: ก็ติดตามชมกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับแม่นเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะได้มีการโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบว่าจะมีการจัดการแข่งขันในส่วนราชการหน่วยงานคือกีฬาแบบนี้มันเคยมีเกิดขึ้น
1: มันก็มีแบบฟุตบอลเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นยอมๆนี่นะเป็นชนิดกีฬาไปแต่เนี้ยคือเหมือนเป็นการมาคือบางทีเนี่ยอยู่ทำงานด้วยกันเนี่ยมันจะรู้จักกัน
1: ใช่
0: ก็มีแต่อันเนี้ยก็คือเวลาเราได้จัดกิจกรรมแบบนี้ก็จะทำให้สันสัมพันธ์
1: สันสัมพันธ์
0: มีความรู้จักกันคุ้นเคยกันสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้น
1: เป็นเพราะว่านอกจากเราจะมีกิจกรรมสภากาแฟเนาะอันนี้ก็เป็นระดับหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายไปกันเนาะแต่กีฬาเนี่ยคือละเอียดละออนเล่นได้หมดเพราะมันกำหนดห่วงอายุครับ
0: เจ้าเนาะก่อนน่าจะเป็นแหมกีฬาหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการขับเคลื่อนงานของเราปูนเฮาพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าบุคลากรหน่วยงานต่างๆก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะเจ้าอ้าวอู้ถึงเรื่องกีฬาแล้วก็มาข่าวต่อไปนะเจ้าอันติดแล้วดีเจออยนั่งจัดรายการคนเดียวอาชีพจากอบจบอกให้นั่งพอจนจบเลยอะว่าเป็นในพ้องนี่นะหายใจกลัวหายใจบวตันเจ้าเอามาดูข่าวสารในเรื่องของการจัดงานประเพณีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทรูปเหมือนครูบาพรหมมาที่วัดพระพุทธบาทต
1: ัก
0: ชาตินะเจ้า
1: อันนี้ก็เป็น
0: ผู้สนับสนุนส่วนหนึ่งตัว
1: ครับก็ห่วงวันที่5ถึงวันที่9นะครับทางอบจ.ลำปูนก็มีทั้งท่านนายกนะครับท่านรองนายกนะครับแล้วก็บุคลากรของอบจ.ท่านสจ.ในเขตพื้นที่นะครับไปร่วมกันนะครับไปร่วมกันอันนี้ก็เฮาสนับสนุนกิจกรรมเนี้ยทุกปีนะครับทุกปีก็ถือว่าเป็นงานที่อบจ.นั้นน่าจะเข้าไปเป็นหน่วยงานหลักละนะครับร่วมกับทางเทศบาลตำบลบกอกแล้วก็อำเภอป่าสางนะครับ
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นงานประเพณีที่สำคัญเนาะแล้วก็มีการจัดงานประเพณีทุกปีเลย
1: ครับทุกปีครับ
0: เพราะว่าพระอารามหลวงของละปูนเฮานี่จะมี2แห่ง
1: 2ที่ครับมันจะมีวัดพระธาตุธนิพุนชัยนะหัวรามหาวิหารนะครับกับวัดพระพุทธบาทตากผ้านะครับผ้าอารามหลวงนะครับอันนี้อบจ.เกาะสนับสนุนงบประมาณไป 300,000 นะครับ 300,000 บาท
0: ก็มีกิจกรรมมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีดนตรีพื้นเมืองมีการแข่งขันกองหลวงด้วยนะเจ้าม
1: ีอันนี้ถ้าเป็นงานส่งน้ำใหญ่ๆอ่ะมันก็บัดใหญ่ๆแล้วครับถ้าเป็นมีงานส่งน้ำอ่ะทุกวัดเนาะในละปูนเฮาอ่ะกองหลวงต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: เจ้ามีการแข่งขันกองลวงโดยมีโคตานโอ้งดงาม
1: อันนี้ที่ม่วนที่สุดคือวงปีแน่เพิ่นมีประกวดวงปีแน่นะ
0: วงปีแน่ของที่วัด
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้ถือว่าสุดยอดละอนุรักษ์ไว
0: ้อนุรักษ์
1: นะครับประกวดเป็นเพลงกันเงี้ยครับ
0: ก็เสียงมันตึงมาในหัวเลยแต่ว่าจ้างจะทำเพื่อฟังอย่างใดนะเนาะอันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะเจ้าสำหรับการจัดงานประเพณีส่งน้ำ พระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทรูปเหมือนครูบาพรหมมา
1: ครับที่วัดพระบาทตากผ้าครับ 5-9 ที่ผ่านมาครับ
0: เจ้าพอพี่เดชท่านสันติธรเข้ามาชมไลฟ์สดสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เล่าขวัญไปเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: ต้องบอกว่าต้องในนามของจังหวัดลำพูนนะครับต้องขอบคุณท่านนะครับที่ท่านให้เกียรตินะครับเยี่ยมเนาะให้กำลังใจนะครับนักกีฬาฟุตบอลของจังหวัดลำพูนนะครับถึงแม้ว่าเราเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้าย
0: เจ้า
1: แพ้ศรีสะเกษแค่3-2
0: น
1: ี่
0: เน่ไปให้กำลังใจที่มาแล้วนะเจ้าวันนี้เข้ามาตามดูหน่อยสินะฝนตกขนาดเลยเจ้าท่านรองปลัดกระปูนฝนตกนักขนาดเน้อเนาะก็มีโอกาสคงได้เรียนเชิญท่านมาเยี่ยมจังหวัดละปูนห้องนะเจ้าเนาะอ่ะติดตามข่าวสารด้วยกันเจ้ากับช่วงของรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนนะเจ้าวันนี้อยู่ในการกับผอ.พิเดชจันทร์สิริเนาะ 8:40 นาทีแล้วเวลาอย่างมาโวยแต่ว่านะเจ้าไปดูเรื่องของการมอบทุนการศึกษาหน่อยบ่เจ้า
1: อันนี้ยังบ่มอบเด้อเพราะว่าประชุมเตรียมจัดทำหลักเกณฑ์นะครับในการที่จะมอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนปีนี้ท่านนายกเฮงได้ประกาศไปในรายการนี้เน
0: า
1: ะว่าจะมอบให้กับโรงเรียนนอกสังกัดตัว
0: เอง
1: ใช่ไหมครับก็ตัวนี้ผมในฐานะที่เป็นหนึ่งนะครับในคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ
0: ์
1: นะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีท่านรองนายกนะครับท่านรองสุทธิรพันธ์สุขวุฒิชัยเนี่ยเป็นประธานตอนนี้ประชุมยกร่างไปละ
0: เจ้า
1: ต้องบอกว่าปีนี้ทั่วถึงทั้งโรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัดครับ
0: แล้วก็เกณฑ์ต่างๆเนี่ยถ้าเรียบร้อยแล้วก็คงจะได้ประกาศ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ประกาศก็คือทุนนะครับก็มีอยู่2แบ่งเป็นถ้าทุนการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นระดับปวสกับปริญญาตรี
0: เจ้า
1: ถ้าเงินช่วยเหลือก็คืออนุบาลจนถึงม.6ก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยการจ่ายเงินเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยครับมี2 อย่างฉะนั้นถ้าเป็นปวส.ปิดปริญญาตรีเนี่ยอันนี้เฉพาะปี69นะครับมันก็จะเหลือ1เทอมอ่ะเนาะถ้าปวส.ก็น่าจะบ่เกิน 13,500 บาท
0: ต่อทุน
1: ไงต่อทุนถ้าเป็นปริญญาตรีก็ 16,500
0: อ
1: ันนี้เป็นทุนนะครับแถมอันนึงเงินช่วยเหลือนี่ก็คืออนุบาลถึงป.6เนี่ยจะได้1,000ทุนละ1,000ระดับม.ต้นก็ทุนละ2,000ระดับม.ปลายปวช.ก็3,000ฉะนั้นปีนี้นะครับที่คณะกรรมการยกร่างนะครับได้ประชุมก่อนที่จะบันทึกเสนอท่านนายกลงนามมีทั้งหมดอยู่995ทุน
0: 995ทุนเป็นเงินเท่าไหร่จ๊ะหมอพี่เดช
1: 2,950,000
0: โหถือว่าเยอะปีก่อนๆนี่มาได้ถึงขนาดนี้มั้ง
1: ไม่ได้ถึงครับเพราะปีก่อนๆเขาจะเฮ้อเฉพาะนักเรียนในสังกัดของอบจ.
0: โอ้2,900,000กว่าบาทเกือบ3,000,000เลยนะเจ้าอันนี้ถือว่าเฮ้อทุนเยอะมากเลยนะ
1: ครับ
0: เจ้า
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องรอนะครับตอนนี้คณะกรรมการชุดที่ท่านรองนายกเป็นประธานนะครับได้พิจารณากันแล้วก็จะยกร่างตัวนี้ให้ท่านนายกได้ลงนามแล้วก็จะประกาศละประกาศว่าจะรับสมัครช่วงไหนถึงช่วงไหน
0: แล้วหลักเกณฑ์ไผ่เข้าเงื่อนไขที่จะขอทุนได้พ่อง
1: ก็คือ1ต้องอาศัยอยู่พื้นที่จังหวัดละปูน1ปี
0: 2
1: หลักๆก็คือต้องยากจนด้อยโอกาส
0: อันนี้เอาอย่างมาเป็นตัววัดอ่ะ
1: ความยากจนนี่ก็คือพ่อแม่อาจจะมีบัตรสวัสดิการของรัฐอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับก็ถือว่ายากจนแล้วเน
0: า
1: ะแล้วคือถ้าครอบครัวยากจนก็คือเอารายได้สมมติครอบครัวมี4คนนี่เนาะเอารายได้แต่ละคนมารวมกันแล้วก็หาร4ถ้าเบิดถึงแสนอย่างเงี้ยก็ถือว่าครอบครัวนั้นยากจนนะครับ
0: แล้วก็จะมีรายละเอียดดูอยู
1: ่ครับเดี๋ยวรอติดตามประกาศนะครับแต่ครั้งนี้ต้องบอกว่านักเรียนที่นอกสังกัดนะครับก็สามารถที่จะยื่นทุนได้
0: ยื่นขอทุนได้
1: ยื่นขอทุนได
0: ้ติดตามข่าวนี้กันดีๆนะ
1: ครับ
0: แล้วนายกเฮงเนี่ยเคยมาอู้ในรายการนี้ไว้โดยบอกว่าการมอบทุนเนี่ย
1: ครับ
0: บ่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบบคนกันมาฮับทุน อันตีดนี่เลยอย่างสมมติได้ทุนอาจจะได้แค่พันเดียว
1: ครับ
0: แต่อาจจะลูกลี้มาฮับทุนอะไรอย่างเงี้ยนายกเฮงบอกบ่ต้องเดี๋ยวอาจจะมีวิธีการในการโอนเงิน
1: ใช่ครับ
0: เข้าบัญชีให้เลยอย่างให้เลย
1: แล้วก็ในส่วนของที่นอกสังกัดเนาะสมมุติว่าโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาเขาก็ยกเฮ้อมัธยม เปิ่นไปพิจารณาเลยเงี้ยเอามอบโควต้าเลยเขต1เขต2ก็เหมือนกันนะครับเขาก็เอาเงื่อนไขตัวนี้มาจับแล้วก็ท่านพิจารณาคัดเลือกเลยเงี้ยครับก็จะเร็วขึ้น
0: ก็จะเร็วขึ้น
1: ครับจะเร็วขึ้นนะครับ
0: แล้วก็แถมเรื่องนึงอันนี้ต้องขออนุญาตประกาศถือนายกเฮงซับเหมือนกันเพิ่งเกิดมาอู้ในรายการเหมือนกันมาบอกว่าลูกหลานคนละปูเนี่ยสมมติว่าท่านสอบติดแพทย
1: ์ครับ
0: สอบจะได้เรียนหมอแล้วแต่ว่าโอ้ยมันกึดยากเหลือเกินกลัวมันบ่ลูกกลัวเรียนบ่ได
1: ้กลัวกลัวบ่มีตังค์ส่งครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยคือมาบอกเลยนะเจ้า
1: อันนี้ก็จะได้รับทุนตรงนี้ไปก็คือ 33,500 ต่อปีเพราะมันเทอม 16,000 อ่ะเน
0: า
1: ะแล้วก็ที่เหลือท่านนายกอาจจะมี
0: สมทบท
1: ุ
0: น
1: ผ
0: ู้
1: ใหญ่ใจด
0: ี
1: ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ
0: ผู้ใหญ่ใจด
1: ีนายกเฮงฮะนายกวีระเดชไม่ปฏิเสธใคร
0: โมโหมาเดียวเริ่มปฏิเสธอย่างวันก่อน
1: อย่างครับอย่างครับ
0: ไม่ค้อนอยู
1: ่เออครับ
0: เป็นประกาศสิทธิ์อยู่บนโต๊ะนะเจ้าอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ฝากท่านผู้ฟังรอติดตามข่าวสาร
1: ติดตามเลยครับก็พยายามติดตามทางเว็บไซต์ของอปจ.นะครับถ้าวันไหนได้ลงหรือว่าวันไหนที่ท่านนายกลงนามประกาศเงื่อนไขเสร็จเอาก็จะมาแจ้งในรายการครั้งหนึ่งเน
0: า
1: ะครับ
0: เนาะแล้วก็อู้ถึงเรื่องของด้านการศึกษาอย่างแล้วเนี่ยขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะเจ้าผอ.พิเดชเจ้าเรื่องของครอบครัวของน้องๆ น้องนักเรียนที่ป่าแป๋ก็เจ้า
1: ป่าแป๋ที่ไฟไหม้บ้านเมื่อวานเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเปิ้นก็เลยว่าขอประชาสัมพันธ์น้อยหนึ่งละกันนะเจ้าต้องอบจ.ละปวนเชิญชวนนะเจ้าท่านใดที่พอมีกำลังพอมีกำลังก็ขอเชิญช่วยเหลือครอบครัวของน้องนักเรียนนะเจ้าโรงเรียนอบจ.ละปูนป่าแป๋ที่ว่าเกิดเหตุไฟไหม้นะเจ้า คุณนิกรกุเลเปิ้นเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนะเจ้าที่เกิดเหตุเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าทุ่มไฟไหม้เจ้าหมู่ที่7บ้านป่าแป๋ตำบลป่าพูอำเภอบ้านโฮงนะเจ้า
1: อันนี้มันต้องลำบากเลยเน
0: า
1: ะมันหนึ่งพื้นที่สูงนะครับถามว่ารอรถดับเพลิงนี่ขึ้นมาได้อยู่แล้ว
0: ข
1: ึ้นมาได้อยู่แล้วครับเหตุอี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับถ้าท่านพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ราบเนาะสามารถที่จะส่งสิ่งของไปบริจาคได้นะครับก็เอามาไว้ที่อบจ.ก็ได้
0: ที่อบจ.กัน
1: เขาพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญนะครับหรือว่าพี่น้องแถวตังลีตังบ้านโฮงนะครับไปมอบที่โรงเรียนไปมอบที่อปต.ป่าพูก็ได้
0: เจ้า
1: เนาะมันก็อยู่เป็นเขตพื้นที่ป่าพูพอดีนะครับ
0: เนาะร่วมด้วยช่วยกันนะเจ้าแจ้งข่าวกันในช่วงนี้เลยละกันเนาะเจ้ามาติดตามข่าวสารกันต่อเจ้าแผนงบปี70
1: ครับ
0: เจ้าของอยู่ใน
1: อันนี้ช่วงนี้ก็คือแผนเซตไประดับหนึ่งเน
0: า
1: ะช่วงนี้ก็เข้าสู่ในช่วงของการจัดทำงบประมาณนะครับอันนี้ก็ทางท่านนายกเฮงนะครับก็ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการของอปจ.มาประชุมเพื่อที่จะกำหนดประมาณการรายรับ
0: รายรับของปี2570
1: นะครับว่าเราจะตั้งรับเท่าไหร่ปี69นะครับเราตั้งรับไว้อยู่ที่690ล้าน
0: ถึงก็จะ
1: ถึงครับ690ล้านเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่ไตรมาส3ก็เงินก็มาประมาณ 70-80% ละคาดว่าจะท่วมอยู
0: ่เจ้า
1: ครับจะพอดีอยู่แล้วก็ปี70นะครับในช่วงเนี้ยตังกองคลังเนี่ยจะต้องประมาณการรายรับเพื่อตังกองยุทธซึ่งผมดูแลอยู
0: ่
1: ว่าในปี70เนี่ยเราคาดว่าจะมีรายได้เท่าไหร
0: ่รายได้ของอบจ.มาจาก
1: ก็หนึ่งที่เราจัดเก็บเองเนาะภาษีโรงแรมน้ำมันยาสูบเนี่ยอันนี้เหมือนนักอันที่สองก็คือภาษีที่รัฐจัดสรรก็ภาษีล้อเลื่อนภาษีเนี่ยอันนี้ก็เยอะหน่อยนะครับภาษีแวดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่เลยน
0: ะ
1: ประมาณ300กว่าล้านอันสุดท้ายกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็สรุปโดยคร่าวๆนะครับณเวลานี้เนาะเมื่อวันอังคารในช่วงบ่ายนะครับก็สรุปว่าในปี70เนี่ยเราคาดการละน่าจะเพิ่มประมาณการรายรับขึ้นสาเหตุปัจจัยก็คือหนึ่งเขารับไพรโอระบสตเพิ่มขึ้นเงินเดือนบุคลากรตามมาน
0: ะ
1: ครับงบพัฒนา SML น่ะตวยมาก็ฉะนั้นก็คาดว่านะครับน่าจะตั้งรับไว้ที่767
0: กำลังลุ้นอยู่ว่าถึงพ
1: ัน
0: ก็ห
1: าบ่ถึงนี่บ่ถึงนะครับก็ประมาณ700กว่าล้านนะครับ
0: 767
1: 767ล้านโดยประมาณนะครับโดยประมาณ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็หลังจากที่ได้ประมาณการรายรับเสร็จเน
0: า
1: ะเฮาก็จะฮื้อส่วนราชการของอบจ.นะทํางบดําเนินการงบค่าใช้จ่ายประจํามา
0: เจ้า
1: เสร็จแล้วเหลือเท่าใดต้องกันไว้เพื่อที่จะฮื้อท้องถิ่นแต่ละแห่ง งบประสานแผนที่เคยอู้ไว้นะครับ
0: เนาะ767นะจ๊ะ767
1: เบื้องต้น
0: ก็คือการทำงบประมาณต้องทำล่วงหน้าอย่างที่เคยเล่าฟังหลายๆตอนหลายๆครั้งนะจ๊ะว่าในส่วนของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเนี่ยเปิ้นอย่าใช้เงินงบประมาณเนี่ยบ่ใช้ปีปฏิทิน
1: ครับ
0: จะเริ่มต้นเดือนตุลาและสิ้นสุดเดือนกันยาก
1: ันยาครับ
0: ขณะนี้เขาใช้งบประมาณของปี2569จะสิ้นสุดในเดือนกันยาก
1: ันยา
0: 2569
1: เหลือ 4-5 เดือนไปหน้าเน
0: า
1: ะ
0: 4-5 เดือนไปหน้าพอเข้า1ตุลาปุ๊บก็ต้องเป็นงบของปี70เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องวางแผนล่วงหน้า
1: ต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะว่าระเบียบกำหนดว่าข้อบัญญัติจะต้องให้สภาเห็นชอบภายใน15 สิงหาฉะนั้นช่วงนี้พฤษภาเนาะมิถุนายนกรกฎาคมมีเวลาทำงานประมาณ2เดือน
0: 2เดือนแล้วก็เข้าที่ประชุมสภา
1: ภายใน15 สิงหาครับ
0: สิงหาก็คือจะได้มีเวลาเตรียมการแฮมนิดนึงเพราะว่าในช่วงเดือนกันยานี่คือสุดท้ายของปีก็ประมาณ1ตุลาปุ๊บในใจกระเป๋า
1: โครงการที่อบจไปประสานแผนแต่ละอำเภอนะครับตอนนี้สำนักช่างก็ส่งทีมไปสำรวจแล
0: ้วอ๋อที่ว่าขออันนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เบื้องต้นก็เอาโครงการที่ท่านส่งมาลำดับแรกไปลงสำรวจเพื่อที่จะมาเพิ่มแผนแล้วก็พี่นาเปลี่ยนข้อบัญญัติภายใต้กรอบวงเงินเนี้ย
0: 767
1: นะครับ
0: ใบหวยก็767อ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องใกล้ชิดแต่ว่ามันถือว่ามันเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยแหละ
1: มันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน
0: คือใดๆก็แล้วแต่นะถ้าท่านใครได้ใครมีใครเนี้ยใครสร้างใครแปลงเนี้ยแล้วถ้าอันเนี้ยมันบ่มี
1: ช่วงเนี้ยครับก่อน15สิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีอย่างจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดหลังจากนั้นไปก็ต้องรอไปปีนึง
0: แต่ว่ามันผ่านขั้นตอนของกระบวนการประสานแผนมาแล้วนะจ๊ะอันนี้ต้องเรียนว่าถ้าท่านใดที่ท้องถิ่นใดที่แล้วอย่างมาเนี้ยอันนี้แล้วอย่างมาแปลงอันนั้นก็ต้องเตรียมตัวไว้สำหรับปีหน้านะจ๊ะนอปีหน้าแต่ว่าส่วนของปีเนี้ยผ่านมาแล้วอย่างที่เขาเล่าผู้ฟังแต่ละสัปดาห์ว่าเปิ้นมีกำหนดการลงพื้นที่ไปประสานแผนกับอำเภอต่างๆ
1: ใช่ครับต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ฟังว่าช่องทางที่ท่านจะได้งบไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องช่องทางที่หนึ่งก็คือท้องถิ่น
0: ท้องถิ่น
1: อบต.เทศบาลใกล้บ้านท่านนั่นแหละครับอันนั้นเป็นที่แรกเลย
0: อันดับแรก
1: พี่น้องอันที่สองเกินศักยภาพของอบต.เทศบาลก็มาถึงอบจ.นะครับอันที่สามถ้าอบจ.ก็ยังมีตังเตื้อเกาะส่งไปเข้าแผนพัฒนาจังหวัดต
0: ่
1: อเงี้ยช่องทางมันก็จะมีอยู
0: ่
1: ประมาณนี้เลยครับ
0: จ้าเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้รายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะนะเจ้าก็สาระสำคัญวันนี้คือประมาณการรายได้ของอบจ.เงินงบประมาณของอบจ.ปีหน้า
1: ครับปีหน้า
0: ปีนี้690ล้าน
1: ครับ
0: ปีหน้าน่าจะอยู่ที่767
1: ประมาณ
0: 767ล้านโดยประมาณ
1: ครับ
0: เจ้าเนาะก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าพอพี่เทศเวลาจะหมดมี
1: ต้องวันสุดท้ายก็คือโครงการในเรื่องของระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้ต้องบอกว่าอบจ.ละปูนเขาเนี่ยครับได้ร่วมเพราะว่ามันเป็นจะเป็นต้นแบบไปแล้วอ่ะ
0: เหมาะอันนี้ต้นแบบอีกที่นึงแล้วเจ้า
1: ตั้งมหาลัยเชียงใหม่ครับโดยคณะสังคมศาสตร์นะครับเปิ้นมาทำ MOU กับอบจ.ในการที่จะพัฒนาดูแลระบบผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการสู่ต้นแบบเลยนะครับ
0: ลำพูน LTC
1: iCare model อย่างยั่งยืนอันนี้ก็คือการที่จะนำเอาระบบดิจิตอลเทคโนโลยีนะมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผ่าน CG กับ CM
0: CG นี่คือ
1: caregiver อ่ะก็คืออาจจะเป็นอสมที่จบหลักสูตรนี
0: ้
1: CM ก็คือเจ้าที่พยาบาลของรบสต.เหมือนกับผู้จัดการผู้ป่วยติดเตียงเนาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอ่ะ CMCG ต้องเป็นผู้ดูแลเปล
0: ี่
1: ยนแพมเปิร์สไปวัดความดันไปอย่างเงี้ยอัน
0: นี้คือ C
1: ไปเยี่ยมไปดู
0: C
1: ไปเยี่ยมไปดู
0: อ
1: ันนี้เป็นของ CG แล้วก็รายงาน CM รายงานพยาบาล
0: เหมือนแบบเป็นเมเนเจอร์
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้จัดการ
1: ครับเนี่ยครับแล้วก็จะเอาสร้างต้นแบบเพื่อจะนำไปสู่รับประเทศนะครับเลือกเอาจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยโดยเราจะลงพื้นที่8ตำบล นะครับในเขตของอำเภอเมืองนะครับในเขตของอำเภอเมืองอยู่ตำบลมะเขือแจ้ตำบลเวียงยองบ้านแป้นเมืองจี้ แล้วก็อำเภอลีก็คือที่แม่ตื่นกับพระบาทห้วยต้ม
0: อันนี้คือ
1: แปดพื้นที่นี่เป็นพื้นที่นำร่องครับโดยทุนวิจัยของมช.
0: เจ้าน
1: ะครับเพิ่นมีงบวิจัยอยู่ประมาณ3ล้าน
0: เจ้าน
1: ะครับ1ปีเนาะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะพัฒนากลุ่มเป้าหมายก็คือ CG ในพื้นที่8ตำบลเนี่ย160คน CM 71คนแล้วก็มีนักกายภาพบำบัด35คน
0: อ
1: ันนี้อบจ.จะต้องเติมตำแหน่งนี
0: ้
1: ในพื้นที่นำร่องหมู่นี้

0: ครับ
1: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นอีกระดับหนึ่งของการยกระดับในการดูแล
0: ในสุขภาพเลยนะครับตอนนี้
1: มิติด้านสุขภาพ
0: เท่าที่ได้คุยกับท่านนายกเฮงนะครับอบจ.ลำพูนอาจจะประกาศในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ก็คือเรื่องของสมาร์ทเฮลท์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเลยเพราะเ
1: ข
0: ามีสมาร์ทเฮลท์เน
1: า
0: ะเทเลแมกนีซีนเน
1: า
0: ะระบบดูแล1669รถรับส่งของยาแล้วก็ตัวนี้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงอย
1: ู่คือมันว่าครบ
0: ครบ
1: วงจรเลย
0: ครับแล้วก็มีพื้นที่ดำเนินการทั้งจังหวัด
1: เจ้า
0: ครับ
1: โอ้แต่ก็อย่าลืมนะที่ย้ำกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าระบบเกี่ยวกับเทเลเมดิซีน
0: ครับ
1: อาจารย์ที่ว่าการแพทย์ทางไกลเนี่ยอันนี้สามารถใช้งานได้แล้ว
0: ใช้งานได้ครับ
1: ใช้งานครับนะเจ้าเนาะท่านใดที่อยู่ในชุมชนในท้องที่นะเจ้าจะหาหมอหาเองอย่างไปทุกไปอย่างเนี่ยบอก
0: ครับ
1: รพสท.เพิ่นมีระบบการแพทย์ทางไกลไปติดตั้งให้ท่านถึงที่บ้านเลย
0: ครับแล้วก็จะมีระบบนี้มานำร่องแห่ง
1: เดี๋ยวระบบนี้จะมีประสิทธิภาพจะมีการดำเนินการจะได้เดี๋ยวคงจะได้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะคือทราบต่อไป
0: ต้องบอกว่าโชคดีนะครับของจังหวัดลำพูนนะ1จังหวัดเล็กๆ2ผู้บริหารกล้าตัดสินใจ3รบสต.เฮาครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับ
1: เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วปลายทางเนี่ยคือประชาชน
0: ครับจะเป็นโมเดลสู่ระดับประเทศเลยกันเน
1: า
0: ะ
1: ประชาชนคือได้รับประโยชน์สูงสุด
0: ใช่ครับ
1: เรื่องสุขภาพว่ากันไปเลยนะชาวที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งเนาะเจ้าเนาะเรื่องของลำไยเบี้ยวเขียว
0: ครับ
1: GI บ้างก็ไปตรวจนะเจ้า
0: อันนี้ก็กรรมการตรวจสอบคุณภาพอะเน
1: า
0: ะตรวจสอบคุณภาพลำไยเบี้ยวเขียวละปูนนะครับก็ลงพื้นที
1: ่
0: GI นะครับก็ลงตรวจสอบในพื้นที่ของพื้นที่เป้าหมายแล้วตำบลอุโมงค์ตำบลหนองช่างคืนลิปปิงประตูปลาอย่างเงี้ยที่เข้าร่วมโครงการ
1: เตรียมแล้ว
0: เตรียมแล้วนะครับว่ามีมาตรฐานก็เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าท่านสันติธรรอชิมลำไยเบี้ยวเขียวนะ
0: เบี้ยวเขียวลำปู
1: นเบอร์เกอร์กินลำไยที่ไหนลำเต้าเบี้ยวเขียวลำปูนมาก่อนนี่นะเจ้า
0: อันนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะคอนโทรลยาก
1: เจ้า
0: เนาะถ้าเป็นผ้าใหม่เนี่ยอยู่ที่ช่างฝีมือในการทำ
1: เจ้า
0: อันนี้รอธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: เนาะใส่สารก็ไม่ได
1: ้
0: รอธรรมชาติรอสภาพภูมิอากาศฟ้าฝนอำนวยก็เงี้ยบางทีส่วนเนี้ยเป็นจีเข้าร่วมโครงการ GI แต่ผลผลิตคุณภาพไม่ได
1: ้ก็คือบ่ได
0: ้บ่ได้ครับ
1: เพราะมันตรวจมาตรฐานตลอดมันต้องมีมาตรฐาน
0: อย่างน้อยต้องใหญ่กว่าเหรียญ10
1: หน่วยมันต้องใหญ
0: ่แต่ไหนแต่ใ
1: ดน้ำมันเนื้อมันสีมันผิวมันเป็นต้องเป็นอย่างใดอย่างเงี้ยนะ
0: อันนี้ถ้าเทียบกับคนแล้วมันดูแลเหมือนกับเลี้ยงเราเลยนะครับเลี้ยงลูกน้อยครับ
1: เลี้ยงลูกน้อย
0: ต้องดูในเรื่องของโรคในเรื่องของความเจริญของต้นอย่างเงี้ย
1: เจ้า
0: ครับแล้วก็หน่วยออกมาหนักก็ต้องได้เด็ดทิ้งใช่ไหมเพราะมันเยอะแล้วมันก็จะบดก
1: เดี๋ยวหน่วยมันก็จะมาได
0: ้จะมาได้มาตรฐาน
1: เปิ้ลเอ็นอาเจ้า
0: ก็ปีที่ผ่านมานะครับก็มันประสบปัญหาเรื่องของฟ้าฝนเน
1: า
0: ะสภาพภูมิอากาศอ่ะบางส่วนนั้นก็บ่สามารถที่จะอบจ.บ่สามารถที่จะออกใบเสริมได้
1: เจ้า
0: ครับก็ต้องจำเป็นไปขายในราคาพื้นตลาดไปนะครับ
1: เจ
0: ้
1: าก็เตรียมเนาะเตรียมนี่คุณลุงวิชาญ
0: ครับชุดนี้จะเป็นกรรมการของบุคคลภายนอกแล้วก็มีเจ้าที่อบจ.เข้าร่วมนะครับ
1: เจ้าเนาะ GI เบี้ยวเขียวละปูนละปูนเฮาก็ได้สินค้า GI หลายตัวแล้วอบจดูแล
0: ผ้าใหม่ยกดอกลำพูนเนาะผ้าติดจกลงลีลำไยเบี้ยวเขียวละปูนแล้วก็ลำไยเนื้อสีทอง
1: และที่กำลังขอไป
0: กับมะม่วงมหาชนก
1: มะม่วงมหาชนกกับ
0: น้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกลำไยครับ
1: เจ้าเนาะก็เดี๋ยวรอแฮม
0: 2ตัวครับคือมันเป็นการยกระดับเน
1: า
0: ะเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้เป็นมูลค่านะครับเพิ่มคุณค่าของสินค้าให้เป็นมูลค่าทางด้านเงินนะครับนี่ในแง่ของเศรษฐศาสตร์เป็นอู้กับอันนะ
1: ก็คือมันเพิ่มความน่าเชื่อถ
0: ือ
1: เนาะคือกับสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทินจริงๆนะเจ้าเนาะก็รายงานความคืบหน้าให้ฟังนะเจ้าสุดท้ายสุดเวลาเสี้ยงแล้วนะเจ้าประชาสัมพันธ์งานพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารครูบาเจ้าชยวงศ์สาพัฒนานักบุญแห่งล้านนาที่อำเภอลีนะเจ้า
0: วัน15
1: ถึง17
0: วันศุกร์นะเน
1: า
0: ะ
1: วันศุกร์นะเจ้า
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานประเพณียิ่งใหญ่นะครับของพี่น้องชาติพันธุ์เน
1: า
0: ะในเขตของห้วยต้มนะครับพูดถึงว่าโดยเฉพาะลำพังห้วยต้มพี่น้องคนก็นักอยู่แล้วนะ
1: เจ้า
0: ถ้าพี่น้องนักท่องเที่ยวที่ เคารพศรัทธานะครับในบุญบารมีของครูบาชัยยะวงศานะครับก็จะล้นหลามฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญไปร่วมงานกันนะครับงานนี้อบจ.ก็สนับสนุนไป 100,000 บาทนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีครบรอบ26ปีนะครับในการมรณาการของครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา
1: ครับเป็นลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยเนาะที่นี้มันมี3นักบุญ ครูบาศรีวิชัยอาจารย์ครูบาขาวปีแล้วก็ครูบาชัยยะวงศาพัฒนานะเจ้า3นักบุญครูบาของเมืองนี้นะเจ้าน
0: ะครับยิ่งใหญ่จะแตก
1: ยิ่งใหญ่เดี๋ยวพ้นงานครูบาครูบาชัยยะวงศาพัฒนาไปครูบาวงไปนี่ก็จะเป็นงานครูบาศรีวิชัย
0: 11มิถุนายนเน
1: า
0: ะน่าจะเริ่มวันที่1
1: เริ่มวันที่1
0: 1เลยครับ
1: ตังลีเนี่ยเริ่มก่อนที่พระบาทห้วยต้มนี่แหละเริ่มก่อน
0: เป็นห้องอย่างเหร
1: อต้น
0: เทศสันที
1: เทศสันที
0: เทศสันที
1: ตามพิธีครูบาสืบบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าก็เดี๋ยวคงจะได้มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าเวลาเสี่ยงแล้วขอพี่เดชเจ้าโวยตะเดอเนาะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าช่วงนี้รักษาสุขภาพกันให้ดีตัวนะเจ้าติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างจากทางส่วนราชการหน่วยงานอย่างใกล้ชิดตัวนะเจ้าเนาะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าวันนี้ผอ.พิเดชจันทร์สิริเจ้าผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากอบจ.ละปูนดีเจออยและทีมงานลาไปแล้วนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
11: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
10: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
11: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
10: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิง11นัดแนวชายแดนโอเสม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบก โดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มายั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไป
12: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนทุกอำเภอระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
13: นายธนวัฒน์เดืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรืออยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดงดเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดพร้อมเฝ้าระวังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านและพะเยาคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 22-24 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 23.8 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 106.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 148.2 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 215.9 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 37.2 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 13.5 องศาเซลเซียสที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดและปริมาณน้ำฝนบริเวณจังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลป่าซางอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 64.2 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 32.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 60.5 มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิสูงสุดวัดอำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.6 มิลลิเมตรอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 31.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 32.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.8 มิลลิเมตรที่อบต.ห้วยยาบอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 18.0 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 58.0 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 30.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 56.0 มิลลิเมตรที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 30.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.0 มิลลิเมตรและที่สารกลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 58.7 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
0: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
4: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
0: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

0: อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ9โมงของวันพระฤหัสแบบนี้นะครับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้โรยนะครับรายการที่จะนำข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสูงวัยนะครับใครที่เป็นสวนะฮะหรือบางทีนะครับอาจจะเป็นแบบว่าคนในครอบครัวก็ได้นะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อยู่ในยุคของเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงวัยเนาะดังนั้นแล้วคนที่อยู่ในครอบครัวก็จำเป็นที่จะต้องมารับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเช่นกันเลยนะครับแต่อื่นใดแล้วเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกกันหนักเลยนะครับผมช่วงเย็นๆถึงค่ำๆเลยนะครับใครที่อยู่ที่ไหนนะครับฝนตกหนักไหมบอกกันได้นะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ดีหน่อยเนาะเมื่อวานไม่มีลมเนื่องจากน้องอั้นเมื่อวานน้องอั้นไปนอนที่กองงามนะป่าซางนะครับมีฝนตกหนักเช่นกันเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีลมนะฮะแล้วก็ที่ไหนมีลมมีฝนนะครับแจ้งกันได้นะครับเผื่อที่จะได้ย้ำเตือนกันสักหน่อยว่าช่วงนี้จะมีในเรื่องของฝนฟ้ามาแน่นอนเลยนะครับเขาเตือน14ถึง17นี้นะครับ14ถึง17อยากจะให้เรามาระวังกันสักหน่อยนะครับสำหรับพี่น้องชาวลำพูนเนาะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนออกมาจากทางจังหวัดนะครับโปรดเฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับหากมันอาจจะเป็นจากการฝนตกนานๆปริมาณเยอะๆเนาะน้ำฝนมันสะสมแบบที่จริงการตกวันแรกแบบนี้เนาะก็อาจจะทำให้ดินยังพอซับน้ำไว้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าตกแบบนี้หลายๆวันติดต่อกันเนาะสิ่งที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับแล้วก็ริมน้ำนะครับหรือว่าทางน้ำไหลผ่านเนี่ยนะครับก็อาจจะเจอปัญหาในส่วนของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้ดังนั้นแล้วอยากจะให้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยานะครับปภหรือแม้กระทั่งนะครับเปิด95เมกะเฮิรตซ์ของเราไว้ตลอดเลยก็ได้นะครับเผื่อหากมีเหตุฉุกเฉินต่างๆเนาะเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารส่งมาถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับให้ทันกับสถานการณ์เนาะแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินกันด้วยนะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงเนาะหากตอนนี้มีประกาศพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับในเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันต่างๆก็ให้เลี่ยงกันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอันตรายเนาะช่วงนี้ก็อยากจะให้ทั้งดูแลบ้านช่องเนาะใครที่แบบว่าตอนนี้ว่างๆอยู่ก็เดินรอบๆ บ้านกันสักหน่อยเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักตรงไหนรั่วบ้างตรงไหนตะปูหลุดไปบ้างซ่อมแซมกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าแน่นอนเลยว่า14 15 16 17 18ไปเลยอ่ะก็อาจจะมีในเรื่องของฝนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไม่อยากให้ลมมานะเวลาลมมาแล้วรู้สึกแบบตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นี้อาจจะต้องจดไว้หรือว่าอาจจะต้องเมมไว้ในมือถือกันนะครับช่วงนี้1784นะครับสายด่วนนิรภัยของปภ.นะครับหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับในเรื่องของสาธารณภัยสามารถโทรไปได้นะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกแบบว่าชุ่มฉ่ำวันนี้ถ้าแดดออกจริงๆนะ

ต้องบอกว่าถ้าวันนี้แดดออกขึ้นมานะฮะแล้วออกจัดๆด้วยนะสิ่งที่ตามมาทุกคนน่าจะเฝ้ารอกันเนาะแมงมันนะยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหากฝนตกหนักมากๆอย่าออกไปอยู่กลางแจ้งกันนะครับหรือแม้แต่เวลาลมเริ่มมาเนาะถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าท้องฟ้าอาจจะยังมีแดดหรือมันใสอยู่เลยนะครับแต่ฟ้าพุงฟ้าผ่านี่ก็มาได้เหมือนกันในขณะนั้นแล้วหากมีเคล้ารางว่าฝนจะตกนะฮะให้กลับมาในบ้านกันมาอยู่ในที่ที่ป้องกันในเรื่องของฝนของฟ้าได้นะครับอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปอยู่บริเวณที่มีโครงเหล็กหรืออาจจะเป็นแบบป้ายโฆษณานะครับเนื่องจากว่าตรงนั้นแหละครับผมอันตรายมากๆเลยนะครับผมพักฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กับข้อมูลข่าวสารกับบานไม่รู้โรยนะครับ

บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใจพื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 2บทเพลงนะครับในช่วงนี้นะครับกับเพลงลูกทุ่งนะครับกับบานไม่รู้โรยนะเพลงที่จบไปนะครับเพื่อแม่แพ้บ่ได้นะครับผมอีกเพลงนึงนะครับผมธรรมชาติโหดนะช่วงนี้ธรรมชาติก็โหดร้ายเหลือเกินนะ1วันแบบ3ฤดูนะครับใครที่แบบว่าสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับอยากจะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อาจจะมีโรคต่างๆนะเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับผมตามข่าวคราวเนาะรวมไปถึงไข้เลือดองไข้เลือดออกนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาตอนนี้ก็คือไข้หวัดนะฮะฝนตกแดดออกเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับบานไม่รู้โรยเอาเกร็ดความรู้นี้มาฝากกันสักหน่อยนะเนื่องจากว่าน่าจะมีพบเจอปัญหานี้หลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวด้วยกันเนาะที่มีผู้สูงอายุนะครับหรือมีคนที่กำลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วเจอปัญหานี้คล้ายๆกันก็คือกลิ่นแก่นะครับผมวันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยนะครับกลิ่นเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นเฉพาะตัวเนาะที่มักจะพบในผู้สูงอายุนะครับหลายคนเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดจากการไม่อาบน้ำหรือเปล่านะนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนาะของร่างกายของเราเมื่ออายุที่มากขึ้นมันจะมีสารตัวนึงละครับผมที่ชื่อว่าโนนินันนะครับผมซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้เกิดกลิ่นนี้ขึ้นมานะครับผมการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามวัยนะครับเมื่ออายุมากขึ้นไขมันนะครับบนผิวหนังจะถูกออกซิไดซ์นะครับหรือเกิดผลิตสารเนี่ยขึ้นมานะที่น้องอันบอกไปนะมันก็จะมีกลิ่นอับบ้างมันอาจจะเป็นกลิ่นที่คล้ายการเหม็นหืนบ้างเนาะมักติดตามเสื้อผ้าห่มหรือว่ากระเตียงนอนของเราอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับผมบางทีเกิดจากเหงื่อและการสะสมของแบคทีเรียก็ได้นะครับผมผู้สูงอายุบางคนเนาะอาบน้ำลำบากบ้างแหละหรือว่าอาจจะมีผิวแห้งนี่ก็เกิดขึ้นได้นะครับผมทำให้มีการสะสมของแบคทีเรียบนผิวหนังนะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะเกิดจากปากแห้งแล้วก็สุขภาพในช่องปากก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นฟันผุนะครับผมเหงือกอักเสบกลิ่นลิ้นไม่สะอาดเนาะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นปากร่วมเข้ามาด้วยนะครับในส่วนนี้นะอาหารที่กินเข้าไปน้ำก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับผมอาหารมันอาหารทอดหรือเครื่องเทศแรงๆนะครับที่จริงเครื่องเทศหรือว่าอาจจะเป็นผักที่มีกลิ่นแรงเนาะที่จริงไม่แค่วัยผู้สูงอายุหรอกครับก็จะเป็นทุกวัยเลยหากทานมากเกินไปนะฮะสิ่งที่ตามมันก็จะมีกลิ่นตามออกมาตามรูขุมขนของเราเนาะดื่มน้ำน้อยนะครับทำให้ของเสียขับออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมหรือบางทีเกิดจากโรคประจำตัวก็ได้นะครับหรือเพราะว่าโรคประจำตัวแต่ละโรคก็จะมียารักษาโรคเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะโรคต่างๆมียาทานโอ้โหเคยเห็นคุณย่าคุณยายคุณปู่ทานแบบว่ายารักษาโรคกันนะเหมือนกินและอิ่มได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคไตโรคตับนะฮะรวมไปถึงยาชนิดต่างๆเนาะที่อาจจะทำให้ปากแห้งหรือว่าอาจจะทำให้ผิวแห้งได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยนะที่ทำให้เกิดกลิ่นเหล่านี้ขึ้นมานะครับวันนี้เอาเทคนิคมาฝากกันสักหน่อยนะครับเผื่อใครที่เป็นผู้สูงอายุก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุหรือแม้แต่คนที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่นะครับอาจจะต้องมาดูแลกันสักหน่อยนะครับการอาบน้ำและดูแลผิวนะครับอย่างความเสมอก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะกำจัดนะกลิ่นเหล่านี้ออกไปได้นะครับใช้สบู่อ่อนโยนนะครับเน้นบริเวณคอพับคอรักแร้นะครับผมหรือว่าหลังหูของเรากันด้วยนะซับตัวให้แห้งทุกครั้งนะลดอาการอับนะครับบางคนโอ้โหเช็ดตัวแป๊บทูปุ๊บสวมเสื้อผ้าเลยอันนี้ไม่ควรนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยหรือว่าจะเป็นวัยไหนๆก็ตามนะครับผมอยากจะให้เช็ดตัวให้แห้งเป่าตัวให้แห้งกันก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เสื้อผ้ากันนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าปูที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนให้บ่อยขึ้นนะครับกลิ่นมักจะสะสมนะในเสื้อผ้าในที่นอนนะครับผมซักบ่อยๆตากแดดบ่อยๆละกันเนาะเลือกเสื้อผ้าที่อาจจะโปร่งแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับดูแลช่องปากกันด้วยเนาะเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นเหล่านี้ก็มีช่องปากกันด้วยไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันแปรงลิ้นด้วยนะครับผมอันนี้อาจจะบอกไปถึงทุกคนเลยก็ได้นะในเรื่องของการดูแลช่องปากนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับไม่เรื่องฟันปลอมเนาะตอนนี้เขามีนวัตกรรมในเรื่องของเม็ดฟู่ต่างๆมาแช่ฟันปลอมยังไงก็หามาให้ผู้ปกครองต้องเรียกว่าผู้ปกครองนะฮะหรือว่าคนที่เป็นสูงวัยที่อยู่ที่บ้านนะครับซื้อมาให้เขาหน่อยก็ได้นะครับผมดื่มน้ำบ่อยๆนะครับลดอาการปากแห้งเนาะและสิ่งสำคัญเลยก็คือการรับประทานอาหารที่ช่วยลดกลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ดื่มน้ำตามให้มากพอควรนะครับผมพอบอกว่ามากกูกลัวจะมากเกินไปนะเอาแบบพอเหมาะพอดีละกันเนาะดื่มน้ำแต่ละวันวันนี้นะครับผมลดของทอดลดของมันและลดแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันอย่าลืมออกกำลังกาย วงเล็บนะฮะขีดเส้นใต้ด้วยเบาๆนะครับผมสูงวัยเหล่านี้นะคะอยากจะให้ออกกำลังกายกันด้วยเพื่อเพิ่มการเผาผลาญขับของเสียออกมาให้ดีแต่ออกแต่พอเหมาะพอดีนะเดินเบาๆนะครับผมอย่าไปวิ่งนะบางคนเห็นลูกหลานวิ่งตามเนี่ยโอ้โหอาจจะทำให้แบบข้อต่างๆนะเกิดการเสื่อมได้เนาะดังนั้นแล้วเอาแต่พอเหมาะนะฮะเดินตอนเย็นก็ได้หลังรับประทานอาหารนะครับผมดูสภาพอากาศกันด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดห้องให้อากาศถ่ายเทกันด้วยนะครับลดกลิ่นนะครับในที่มันสะสมอยู่ในบ้านเนาะให้แสงแดดส่องเข้ามาฆ่าเชื้อแล้วก็ลดกลิ่นอับกันนะครับกลิ่นแก่เป็นเรื่องธรรมชาติตามร่างกายที่มันจะผลิตออกมาเนาะไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับหรือเกิดการสะสมเนาะในสิ่งสกปรกต่างๆนะดังนั้นแล้วเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่แค่สิ่งสกปรกนะมันเป็นตามธรรมชาติด้วยดูแลผู้สูงอายุกันนะครับควรช่วยดูสุขภาพให้เกียรติพูดจาดีๆกันหน่อยเนาะอย่าให้ไปกระทบกระทั่งกระทบจิตใจกันเลยนะครับผมดังนั้นแล้วช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติวันหนึ่งเราก็ต้องเจอเช่นกันนะครับผมพักฟังเพลงกันแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันนะครับกับบานไม่รู้โรยนะครับ
1: อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: มาอยู่กันในช่วงท้ายนะฮะของรายการบานไม่รู้โรยนะครับผมเพลงที่จบไป2เพลงในรอยหน้าลิฟต์นะครับกับอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงอะไรนะ กำลังดูกดอยู่อ๋อหิ่งห้อยกับตะวันนะครับผมเพลงหิ่งห้อยกับตะวันที่จบไปนะครับผมยังไงแล้วก็ช่วงนี้อยู่กับบานไม่รู้โรยนะครับเพลงลูกทุ่งเพราะๆละกันเนาะในช่วงนี้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราพูดกันไปนะครับมีในเรื่องของสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญมากๆในของผู้สูงอายุเช่นกันเลยเมื่อเวลาที่ทำอะไรเนาะการมีกลิ่นตัวนะที่เขาเรียกว่ากลิ่นแก่นะครับที่เราเอามาฝากกันเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับเทคนิคต่างๆนะวิธีการต่างๆที่จะนำมาทำให้กลิ่นนะลดลงนะฮะที่จริงมันเป็นกลิ่นตามธรรมชาติตามการเปลี่ยนแปลงของอายุเนาะผิวหนังในเรื่องของช่องปากหรือแม้แต่สารต่างๆที่ผลิตออกมามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ยังไงแล้วการดูแลรักษานะครับผู้สูงอายุให้ดีมีสุขภาพที่ดีนะเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะวันนี้เลยเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับความสำคัญของการมีช่องปากที่ดีนะครับเมื่อไหร่ที่สุขภาพกายดีนะคุณภาพชีวิตความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับฟันเหงือกช่องปากนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปตามวัยเนาะหากดูแลไม่ดีนะครับอาจจะนำไปสู่อาการฟันผุนะไม่ได้มีแค่เด็กนะครับผมเหงือกอักเสบเหงือกร่นนะครับผมกลิ่นปากเคี้ยวอาหารลำบากหรือส่งผลกระทบต่อโรคประจำตัวต่างๆกันด้วยนะครับวันนี้เลยเอาในเรื่องของการดูแลรักษาช่องปากมาฝากนะครับคุณผู้สูงอายุทุกท่านเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมแปรงฟันอย่างถูกวิธีกันสักหน่อยนะทำยังไงถูกวิธีล่ะครับผมใช้แปรงขนนุ่มนะครับผมลดอาการระคายเคืองนะครับต่อเหงือกของเรานะครับผมแปรงวันละประมาณ2ครั้งเนาะเช้ากับก่อนนอนละกันเนาะหรือถ้าใครที่แปรงมากกว่านี้อยากจะให้ระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับเมื่อไหร่ที่แปรงหนักเกินไปถูแบบว่าผิดวิธีเนาะสิ่งที่ตามมาก็คือเหงือกอักเสบเหงือกร่นเลือดออกตามไรฟันนั่นเองนะครับผมใช้ยาสีฟันนะครับเลือกใช้ผสมฟูออไรด์ละกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของฟันผุนะครับแล้วก็แปรงลิ้นกันด้วยนะครับแปรงเบาๆนะช่วยลดกลิ่นปากแล้วก็ลดการสะสมของเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะครับทำความสะอาดซอกฟันนะครับใช้ไหมขัดฟันก็ได้นะหรือว่าแปรงซอกฟันเนาะมันก็จะมีแปรงต้นสนต่างๆบางทีเราเคี้ยวอาหารเราทานอาหารในแต่ละวันนะมันก็จะมีเศษอาหารเข้าไปติดตามซอกฟันบริเวณร่องฟันของเรานะครับบางทีบ้วนปากอย่างเดียวมันอาจจะไม่ออกแปรงฟันอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่หลุดก็ได้ดังนั้นแล้วไหมขัดฟันนะครับหรือว่าแปรงต้นสนเนาะซื้อมาติดไว้ก็ดีมากๆเลยนะครับช่วยลดในเรื่องของเศษอาหารที่จะไปสร้างแบคทีเรียเนาะในการเจริญเติบโตของมันนะครับผมดูแลนะครับฟันปลอมอย่างถูกวิธีกันด้วยถอดล้างทุกครั้งนะครับหลังรับประทานอาหารนะครับก่อนนอนนะครับก็ถอดออกมาแช่น้ำสะอาดกันนะครับหรือว่าหมั่นนะครับตรวจดูว่าฟันปลอมนะครับหลวมไปไหมหรือมันกดเหงือกแล้วก็เจ็บไหมอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะครับผู้สูงอายุมักจะมีภาวะปากแห้งแล้วก็บางคนก็จะมีในเรื่องของยารักษาโรคประจำตัวต่างๆนะครับที่อาจจะทำให้ผิวหนังแห้งปากแห้งกันนะครับคอหงอแห้งเนาะจิบน้ำบ่อยๆแล้วกันเนาะหลีกเลี่ยงชากาแฟแล้วก็ดื่มนะครับแล้วก็เครื่องดื่มที่มันหวานจนเกินไปนะอาจจะอยากจะให้เลี่ยงนะครับผมหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าจำเป็นจะต้องทานกาแฟในทุกๆวันเนาะก็ทานสักตอนเช้าละกันตอนช่วงบ่ายๆอย่าเพิ่งทานเลยนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีผลกับการนอนของผู้สูงอายุในช่วงแบบตอนดึกๆด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับเสริมอาหารรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันนะครับผักผลไม้มีประโยชน์นะครับอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับลดอาหารที่เป็นอาหารรสจัดกันสักหน่อยหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดนะครับเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเคี้ยวอาหารให้ละเอียดกันด้วยนะแล้วก็รสนะครับการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอันนี้ต้องบอกว่าทุกช่วงไวเลยมันก็จะลดภาระเนาะในเรื่องของการบดย่อยอาหารต่างๆรวมถึงนะครับเวลาเราทานอาหารไวจนเกินไปนะสิ่งที่ตามมานะมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เราทานอาหารมากขึ้นนะกว่ากระเพาะจะย่อยกว่าร่างกายเราจะรับรู้ว่าอิ่มมันใช้มันเราทานไปเรื่อยๆเร็วนะครับก็จะทำให้เรากินมากขึ้นนั่นเองแต่เมื่อไหร่เราทานช้าลงเนาะกระเพาะมันก็จะส่งสัญญาณมาบอกสมองว่าเธอฉันอิ่มแล้วนะแน่เราก็จะกินน้อยลงนั่นเองนะครับยังไงแล้วก็ทานอาหารก็เคี้ยวให้ละเอียดกันด้วยนะหากพบนะครับในเรื่องของปัญหาช่องปากเนาะแบบทีแบบฟันพงฟันผุอยากจะให้ไปพบทันตแพทย์กันสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เคลียร์ช่องปากให้แบบว่าสะอาดใสแล้วก็มั่นใจในแต่ละวันนะครับไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับที่จะต้องดูแลตัวเองเนาะบางทีคนที่อยู่ในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนะครับผมหรือใครที่กำลังจะ ลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยผู้สูงอายุกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยสวนะครับอยากจะให้เนาะสังเกตความผิดปกติของช่องปากกันด้วยนะครับหากมีอาการเหงือกบวมแดงนะครับเลือดออกตามไรฟันเนาะมีกลิ่นปากรุนแรงนะครับเก็บเจ็บในช่องปากเนาะหรือว่าเคี้ยวอาหารได้ยากอันนี้อาจจะต้องสังเกตผู้สูงอายุในบ้านกันด้วยนะครับหากมีอาการเหล่านี้ไปพบแพทย์กันสักหน่อยนะครับผมช่วยดูแลนะครับผู้สูงอายุให้ดูแลตัวเองคนอาจจะเป็นแบบผู้สูงอายุที่ดูติดเตียงหรือว่าดูแลตัวเองไม่ได้เนาะก็อยากจะให้ดูแลเขาแบบใกล้ชิดหน่อยนะครับทำความสะอาดอาจจะใช้ผ้าก๊อซหรือว่าแปรงนุ่มๆเนาะทำความสะอาดช่องปากนะครับรักษาในเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยในแต่ละวันนะครับผมระวังภาวะปากแห้งเนาะในเรื่องของคนดูแลนะครับดูแลผู้สูงอายุก็ลองหาอะไรมาบางทีมันก็จะมีครีมบำรุงเนาะหรือว่าทานน้ำให้เพียงพอบางทีก็อาจจะหลงจะลืมก็ได้นะว่าเอ๊ดื่มน้ำไปหรือยังนะก็ลองเตือนๆกันนะครับเอาน้ำใส่ขวดที่มันเป็นลิตรไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีขีดๆเนาะว่าดื่มไปเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้ย้ำเตือนว่าอ๋อตอนนี้เราดื่มน้ำน้อยหรือมากเกินไปนั่นเองนะครับดูแลในเรื่องของโภชนาการกันด้วยสร้างกำลังใจสร้างความมั่นใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะสำหรับวัยสูงอายุนะครับหากนะครับผู้สูงอายุมีปัญหาอะไรไม่เพียงแต่ช่องปากนะครับหรืออื่นๆเนาะการใส่ใจสอบถามแล้วก็ชวนเขานะครับไปรักษาหรือว่าดูแลเขานะครับผมแค่นี้แหละครับผมกำลังใจของผู้สูงอายุก็จะเต็มเปี่ยมไปเลยนะครับผมการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟันเนาะแต่เป็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพร่างกายจิตใจด้วยนะครับหากดูแลอย่างเหมาะสมนะครับจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขรับประทานอาหารได้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้บานไม่รู้โรยเอา2เรื่องมาฝากด้วยกันเนาะเป็นเรื่องที่ประสบพบเจอกันอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นตัวนะครับผมกลิ่นกายของผู้สูงอายุนะครับผมรวมไปถึงที่จริงแล้วอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นด้วยก็ได้เนาะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่กำลังมีแอคทิวิตี้ค่อนข้างเยอะเลยนะออกไปเล่นออกไปทำอะไรต่างๆเหงื่อใครก็จะเยอะหน่อยดังนั้นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยรวมไปถึงสุขภาพช่องปากนะครับทุกเพศทุกวัยสามารถดูแลช่องปากกันได้นะครับหากมีกลิ่นปากก็เตือนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าเอามาสร้างความมั่นใจกันเนาะจะได้แบบดูแลกันด้วยนะครับผมบานไม่รู้โรยถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับผมยังไงแล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกวันพฤหัส 9:00 นแบบนี้บานไม่รู้โรยนำข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับมาฝากกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยบานไม่รู้โรยนั่นเองนะครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันพฤหัสหน้า 9:00 นแบบนี้กับน้องอั้นนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไร้ข้อยุติ
9: ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้มีการโจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกสปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะใช้เวลาก่อนพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นทำการประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดอัลฮารอมขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผยตัวเลขผู้แสวงบุญจากทั่วโลกปีนี้มีกว่า 800,000 คน
10: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการสะแอตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอารอฟะห์มุสดาลิฟะห์และทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนที่ได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกัน

ความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งลำพูนเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแหงแป่งละปูนโดยผมนพนินทรงค์นะครับก็ได้มาปากับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับก็ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยเป็นว่าโอ้คุณนพนี่มาพร้อมกับฝนเนี่ยว่าเย็นเนาะความจริงตะคืนนี่นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าดูครับภายใต้ต้นฤดูฝนเนี่ยจังหวัดละปูนเนี่ยก็เจอก็จะว่าแจ็คพอต

แต่คืนนี้แต่ครับก็ปรากฏการณ์ก็เหมือนกับที่บ้านห้วยห้อมโดนคราวที่แล้วเนาะฝากความระลึกนึกถึงไปยังพี่น้องบ้านห้วยห้อมที่ประสบภัยอย่างกับเรื่องเลนบอมที่ว่าเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันบางครั้งเป็นห้องว่าเลนบอมที่มันฝนมาเป็นก้อนแล้วมาเทลงบ้านเฮาเนี่ยมืดนะครับดูพยากรณ์อากาศแล้วมันมืดมาเนี่ยถึงอำเภอเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหนังสือปีใหม่ประกาศตื่นปีใหม่ที่เป็นว่าดูมาเป็นพันปีนะจุลศักราชเนี่ยว่าฝนจะตกในเมืองมนุษย์105ตกในป่าหิมพานต์155ตกในมหาสมุทร55ก็ปีนี้นี่โลกมนุษย์ก็ถ้าจะได้รับฝนแต่เพิ่นทํานายว่าจะได้น้อยนะเพราะมันเป็นปรากฏการณ์เอนินโญแต่ว่านี่แหละพอต้นฤดูอย่างเงี้ยนะครับฤดูกาลก็ยังแน่นอนอยู่ก็มาตามเหตุตามปัจจัยอากาศร้อนนะครับแล้วก็ลมพัดสอบลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยครับลมตะวันออกเฉียงเหนือจากลูกเมืองจีนมาเนี่ยครับมันพัดเข้าหากันมันก็ทำให้ความกดอากาศต่ำนะครับอุณหภูมิสูงฝนก็ตกครับพี่น้องทางราชการเป็นให้ระวังเน้อตั้งแต่วันที่14ถึง18เนี่ยหมู่บ้านเฮาก็อยู่ในเขตที่เพิ่นบอกว่าควรเฝ้าระวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมู่เฮาระวังในนั่นก็คือแปลงหลังคาก่อนฮะถ้าแปลกอันใดที่มันหัวอันใดที่มันกำลุดทุโสมน่ะไปเซาะมานะครับบัดใดก็ไปเซาะชื่อของเก่าบัดใดเหลือแกก็เอามาบังมาคัดบ่คือมันหัวไอ้เฮือนหัวเนี่ยนะครับโอ้นายดูผมเป็นละอ่อนผมเจอมาแล้วเฮือนหัวนี่มันถึงว่าถ้าสมัยโบราณบนห้องก็เล่นไข่เต่าอ่ะพ่อแม่นี่แหละก็ตัวพกลูกไว้ฝนก็ตกใส่กลางหลังนะครับก็กลัวลูกเปี้ยก็ปู่เอาตัวเนี่ยพกลูกถึงพ่อถึงแม่ถ้าลูกหลายก็ยุ่งอ่ะนี่ครับคือปรากฏการณ์ของคนทุกคนอยากก็เฝ้าระวังนะครับเดือนหน้าเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่นก็จะมุงคากันหรอกเป็นเอาผ้าคามาไผคาแล้วมามุงก็เนี่ยนะก็เป็นเดือนเตียนซ้อนคาไผคาเนี่ยเพื่อมือฝนตกใส่อันที่สองนะครับสิ่งที่ต้องควรระวังคือเรื่องทางน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนะครับต้องไปขุดไปลอกต้องไปทำมือมันโล่งจะไปพื้นมันตั้งใส่บ้านเฮาอ่ะนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความถึงพี่น้องชาวบ้านนะครับหมายความถึงเทศบาลหมายความถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายอย่าได้ประมาทนะครับเรื่องบางเรื่องนี่มันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามาแก้ทีหลังเนี่ยวัวหายและล่อมคอกเนี่ยมันดีแต่ครับมันดีสำหรับการแก้ตัวพี่น้องที่เคารพมันดีสำหรับการแก้ตัวว่าไม่ได้เนี่ยนั่นไม่ได้ทำนี่สักกรรมแต่การเฝ้าระวังที่เอาใจจดใจจ่ออันนั้นแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยฝากเทศบาลท้องถิ่นผู้ที่รับผิดชอบทั้งหลายเวลามีการมีงานอันอื่นยั่งไว้ก่อนครับมาคิดถึงอุทกภัยมาคิดถึงเรื่องฝนตกฟ้าห้องน้ำนองเนี่ยเหี้ยก่อนช่วง2เดือนเนี่ย2เดือน3เดือนเนี่ยเขาจะไม่ประมาทครับกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความห่วงใยของคนบ้านเดียวกันคิดไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับบรรยากาศฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับฝ่ายที่พยากรณ์อากาศเพิ่นก็บอกมาแล้วฝ่ายที่จะป้องกันก็ต้องบอกกันโยธาอย่างเงี้ยอย่างชนประธานอย่างเงี้ยอย่างนะครับเทศบาลอย่างเงี้ยอย่างนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันลงมือทำมันมาเหลือบากว่าแรงมนุษย์อ่ะฝนตกมาก็ข้างลงน้ำหรือมันก็เนี่ยกรณีขุดเนี่ยผมว่าหลายเตื่อแล้วว่าการขุดน้ำผิวดินเนี่ยควรจะมีตั้งแต่ตีนดอยตะวันออกตั้งแต่ดอยคำหม้อดอยแม่ทาต้องแปลงไว้ครับกว้าง100เมตร200เมตร300เมตรมีเวลาว่างก็ระดมกันรถแมคโครจากวัดละปูนมีเป็น100เป็นพันกันน่ะขอระดมได้อ่ะขอวันอ๋อเนี่ยบริษัทไหนขอวันผมว่าเนี่ยได้หมดครับเพียงแต่ว่าหัวหายล่อมคอกน่ะก็เป็นภาษิตที่ดีเนาะครับวันนี้ผมก็มาจัดรายการนี้ก็เพื่อจะให้พี่น้องทั้งหลายได้รับข่าวสารข้อมูลดีๆจาก
รายการห้อง

แห่งแปลงละปูนจากสวทละปูนนะครับเป็นห่วงเป็นใยทุกชีวิตเนาะเขาเป็นห่วงเป็นใยทุกชีวิตแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนแล้วก็ปิ๊กมาอู้เอ้ยกันนะครับเดี๋ยวรับฟังครับ

ครับก็อู้เรื่องลมฟ้าอากาศเรื่องการป้องกันภัยตัวเก่าไปนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะเอามาอู้เอ่ยกับพี่น้องในส่วนของอันเดือนนี้เป็นเดือนของเทศกาลเนาะหดน้ำถาดเนี่ยนะครับเปิดต่อดอยสุเตปัตปะถาทะลิปุญชัยพระพุทธบาทตากผ้าพระธาตุจ่อแฮยังไม่มันก็มีเดือน8กับเดือน9เนี่ยครับนักที่สุดการเจปูจาเจดีกูคูบาอัฐิคูบาบูบาเก้าคูบาเงาจนถึงพระธาตุเจ้าประจําจังหวัดเจ้าจอมประจําจังหวัดก็จะเอาประเพณีคือเดือน8เป็งเดือน9เป็งเดือน8แฮมเดือน9แฮมเนี่ยโอ้โหไปที่ไหนก็มีการไหว้สาพระธาตุก็เป็นสิ่งดีงามครับแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเนี่ยหมู่เฮาเนี่ยมันยังว่านะอันนี้ไปอู้กับที่สภาวัฒนธรรมมาแล้วครับมันก็อู้กับในที่ประชุมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนว่าต่อกรณีเรื่องราวความดีความงามในพื้นที่เขาช่วยกันประกาศเอามาออกข่าวอันนี้ผมมาล่ำได้ยินออกข่าวเลยอันปูจาพระธาตุนั่นวันที่นี่ปูจาพระธาตุนั่นวันที่นี่ส่งมาที่สวทนี่ก็ได้ครับส่งเป็นจดหมายส่งเป็นอะไรอย่างมาเพื่อนก็จะประกาศในข่าวขึ้นนะไอโอมเนาะเพื่อนจะประกาศผมจังได้ยินเพื่อนอ่ะมันก็มาบอกว่าวันนี้วัดพระธาตุบ้านปงชัยเนี่ยตำบลเมืองที่เพื่อนจะอบรมสมโภชนะครับวันที่15วันพุธเนี่ยก็มีอบรมสมโภชหดหน้าประธาตผมนี่ต้องไปเป็นโคศกคือเพื่อนอ่ะเพราะเป็นบ้านตัวเก่านะครับก็จะชวนเพื่อนมาส่งหน้าประธาตชวนเพื่อนมาแปลงลงทานห้องไอ้ยังห้องซึ่งอันนี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่หมู่เฮาตังวัฒนธรรมรักษาไว้แต่ข้อสำคัญตีคือพิจารณาคือหมู่เฮาจังเนี้ยเกินเนาะอันนี้ไม่ได้ว่าอย่างแผลนะครับการเนี้ยเกินนี่หมายความว่าโต๊ะบางตีนิมนต์พระสงฆ์เป็น780รูปอ่ะผมว่าเรื่องบางเรื่องมันอาจจะแค่เก้ารูปเนี่ยก็เป็นพิธีเป็นมงคลละนะครับแล้วก็มันเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคาดหวังไว้นะครับบ้านเมืองก็แย่เขาเอาปรับจารีที่ทอยเนี่ยจะฮือมันเกินนะครับมันตุกนะครับซึ่งภาษากำเมืองเป็นบอกว่าก้อยเนี่ยตามน้ำนะครับคือเนี่ยตามที่มันมีเนี่ยแล้วก้อยทำตามตัวน้ำเปียงใดดอกบัวก็เปียงอันก็ทำตัวคือสมถะนะครับทำอันจะเป็นจะเข้าทำนองตีกองแข่งฟ้าขี่ม้าแข่งตะวันซึ่งมันถึงไม่เจตันกันสักเตือเขาก็ทำตัวคือเรียบง่ายเนี่ยยังมาให้บดีนะครับถึงฝั่งศาสนาจักรถึงฝั่งอาณาจักรก่อป้ากันว่ายุคเศรษฐกิจยังอี้เนี่ยเขาทำคือมันพอดีนะครับก็ใจสำหรับประเพณีอย่างนั้นโอ้ถึงฐานตัวกับการปฏิบัติทักษามีถึงฟ้อนถึงลำฟ้อนลำต่ำเต้นการขึ้นเต้าตั้งสี่การเวนตานนะครับการสวดมนต์เนี่ยนะครับหรือการจิบอกไฟการแข่งกองอะไรอย่างเงี้ยไปเตอะแต่เนี่ยตามกำลังนะครับอย่าไปเอาม่วนลำภูมิสนุกที่ไหนก็จักมีเรื่องโศกทุกข์ที่หั่นนะครับสนุกที่ไหนโศกทุกข์ที่หั่นเพราะฉะนั้นประเพณีวัฒนธรรมอันดีอันงามอย่างกรณีการเคารพนับถือครูบาศรีวิชัยเนี่ยเขาต้องไปแข่งกันถึงระดับโลกอ่ะนะครับเอากันต่ำมูเนี่ยฮือเปิ้นเป็นตีฮักตีเคารพของคนเก่าจังหวัดสิบจังหวัดพอถึงเดือนมิถุนามาก็ฉลองกันทุกวัดเลยเอาพร้อมกันเลยทำเล็กทำน้อยคือมันทั่วดีกว่าทำตีเดียวแล้วเอาคนที่ไหนมาหู้มาเอวกันเป็นหมื่นเป็นแสนเศรษฐกิจอาจจะดีครับแต่ว่าคิดในมุมกลับแล้วมันไปยั่งยืนถ้าเศรษฐกิจโศกเศร้าเหี้ยไผก็มาเหมาะสู้เฮาก้อยเนี่ยกันภายในหมู่บ้านภายในตำบลภายในอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมครับฟังเพลงกำลังเกิดปิกมาอู้เอ้ยกันนะครับ

ครับอู้เรื่องวัฒนธรรมอู้ถึงเรื่องลมฟ้าอากาศแล้วมาอู้ถึงพื้นที่จังหวัดละปูนดีกว่าเนาะพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยทําละปูนนึกเป็นเมืองสวรรค์น่ะก่ะทําละปูนนึกเป็นเมืองดอกง่ายน่ะก่ะทําเมืองละปูนเป็นเมืองสีเขียวอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องเอามาปรารภกันเสมอให้จะว่าจะได้ฮือกระจ่างตามใจตัวนึผมก็จะยืนยันในเรื่องเนี้ยว่าผมมีความคิดเห็นว่าบ้านเมืองดีบ้านเมืองงามน่ะต้องช่วยกันรักษาโดยเฉพาะเรื่องน้ำแม่กวงเนี่ยเป็นน้ำใหญ่ผ่านหน้าบ้านเฮาเลยอ่ะก็เทียบกับน้ำปิงที่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่พี่น้ำปิงที่ผ่านจังหวัดพิษณุโลกนะครับไปนครสวรรค์เป็นน้ำเจ้าพระยาเมืองน่านก็มีแม่น้ำน่านนะครับเมืองสุโขทัยก็มีแม่น้ำยมรักษาไว้ครับทำให้มันสะอาดสะอ้านก็ได้ข่าวว่าปีนี้เนี่ยคุณบัญญัติตานาวศรีนี่เป็นประธานฝ่ายฮักคือน้ำใสคือน้ำกวงนะครับคุณบัญญัตินาวศรีนี่เพิ่นก็ได้ไปห่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์สุวิภาจำปาวันก็ปากันคบคิดนะครับแล้วก็พี่น้องพอชตำบลเมืองง่าวันนั้นไปอบรมประชุมเหมือนกันก็พี่น้องหนองจังคืนก็ปีนี้ก็คงตะนักเน้อนะสร้างบ้านสร้างน้ำมือใสน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเนาะวันนั้นคือน้ำใสคือน้ำกวงปีนี้ก็ทำไปวันนั้นทำความสะอาดบัวลอยก็น้อยลงนะครับถ้าช่วยกันขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องดีขึ้นแน่นอนบ้านเมืองนะครับรับรองว่าบ้านจะดีมีหลักวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็ไวชัยถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางอันนี้กำมาเก่าบุตรว่าไว้เพราะนั้นตึงบ้านตึงวัดตึงโรงเรียนป้ากันช่วยครับดูลำพูนบัดลำพังนะครับทุกคนก็ต้องมีความหวังที่มาอยู่จังหวัดลำพูนก็คนละไม้คนละมือทำลำพูนนี่เป็นสีเขียวทำลำพูนนี่เป็นเมืองใสสะอาดทำลำพูนนี่เป็นเมืองวัฒนธรรมทำลำพูนนี่เป็นเมืองแห่งอาหารทำลำพูนนี่เป็นเมืองแห่งสุขภาพนะครับคำเดียวนี่วันนี้นี่ผมก็ได้ไปร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอู่จ่าเรื่องบัตรทองนะครับเป็นโรงแรมในสตีเนี่ยก็จะไปอู้จ่ากันเรื่องบัตรทองซึ่งเป็นบัตรสำคัญลดชีวิตคนซึ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างนะถึงเจ้าบ้านถึงข้าราชการถึงรัฐบาลถึงอบจนะครับเดี๋ยวไปกระจายอำนาจเรื่องโรงพยาบาลประจำตำบลเนี่ยไปอยู่อบจอบจก็จะดูแลก็จะใกล้ชิดขึ้นนะครับโรงพยาบาลใหญ่อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลเวลาเจ็บเป็นเจ็บมันก็ส่งต่อถึงกันและกันก็จะได้ง่ายระบบเทคโนโลยีมันช่วยครับขอคนละปูนแข็งแรงขอคนละปูนมีสุขภาพขอคนลำปูนได้อู้เอ้ยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับสำหรับวันนี้รายการหอมแหงแปลงละปูนต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนการรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังลายประเทศไทยเปิดแผนกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี้
10: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอ.2เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางไลน์หลอกลวงประชาชนโดยไลน์ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภาสหรัฐรับรองนายเควินวอชให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองนายเควินวอชซึ่งถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐด้วยคะแนนเสียง54-45เสียงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้นายวอชวัย56ปีจะรับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเจอโรมพาวเวลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่2ในวันที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของเฟดเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประธานเฟดคนใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอ

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าคนประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: แม่ย่านางที่มุงลมทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับมาเพียบเลยจ้ะ
3: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ท้องหลวงคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
2: ทำไมขับช้าแบบนี
4: ้การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: แกจะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
4: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู
2: ้อยู่เทิร์นตรงนี้เลยโอ้โห
4: นี่มันป้ายห้ามอยู่เทิร์นเห็นไหมนะป้า
2: ว้ายนี่มันปาดมาเหรอ
4: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต drive safely you know
5: พอเด้อป้าไม่ต้องยุแล้วถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎ

0: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกแล้วค่ะสื่อสารความห่วงใยโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวทลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์กรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะอยู่กับดิฉันปริชาทาจุมจิตและวันนี้มีคุณคงกิจนิรันดร์บวรวรรณจากฝ่ายทะเบียนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและร่วมกันตอบทุกข้อสงสัยเรื่องทะเบียนรถภาษีประจำปีและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนรถค่ะให้แบบเข้าใจง่ายไม่ต้องงงและไม่ต้องเสียเวลากันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดกันนะคะระหว่างนี้พักฟังเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนค่ะ

0: ทางบกแล้วค่ะในช่วงตอบคำถามข้อสงสัยจากผู้ฟังทางบ้านเรื่องทะเบียนรถและการชำระภาษีประจำปีค่ะ
1: กับผมกิ่งคงกิจฮิรันบวรวันครับผม
0: ค่ะพร้อมตอบคำถามของคุณผู้ฟังหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับคุณน้ำหวานครับ
0: ไปที่คำถามแรกเลยนะคะต่อภาษีต้องเตรียมอะไรบ้างและต้องต่อภาษีถึงจะต่อภาษีได้ค่ะ
1: ตอบแบบสั้นๆนะครับเรื่องการต่อภาษีต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับรถยนต์ทั่วไปนะครับรถยนต์ทั่วไปก็ต้องมีพ.ร.บ.นะครับพ.ร.บ.คือประกันภัยบุคคลที่3และก็คู่มือการจดทะเบียนนะครับแต่หากไม่มีคู่มือการจดทะเบียนก็นำสำเนาคู่มือการจดทะเบียนมาด้วยครับเป็นสิ่งจำเป็นนะครับหากรถทั้งที่ผมกล่าวมานั้นเป็นรถที่จดทะเบียนถ้าเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน7ปีนะครับก็ไม่ต้องมีการตรวจสภาพรถใดๆทั้งนั้นนะครับก็เตรียมเอกสารทั้ง2อย่างนั้นมาเลยนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับที่จดทะเบียนไม่เกิน5ปีนะครับก็เอกสารทั้ง2อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับคือพ.ร.บ.นะครับและก็คู่มือการจดทะเบียนหรือสำเนาคู่มือการจดทะเบียนนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะครับที่จดทะเบียนเกิน7ปีนะครับจะต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตล.อ.ด้วยนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ก็ดีเหมือนกันนะครับหากเป็นรถที่จดทะเบียนเกิน5ปีนะครับก็ต้องมีการตรวจสภาพตล.อ.ที่ผ่านแล้วมาก็ได้นะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะเราสามารถต่อภาษีล่วงหน้าได้กี่เดือนคะ
1: เรื่องการชำระภาษีล่วงหน้านะครับรถเนี่ยสามารถชำระภาษีล่วงหน้าก่อนถึงวันที่จะสิ้นอายุภาษีนะครับล่วงหน้าไม่เกิน90วันครับผม
0: ค่ะสำหรับใครที่อยากได้ความถูกต้องรวดเร็วทันใจและไม่อยากเสียเวลาอย่าลืมเตรียมเอกสารให้ครบและสามารถต่อภาษีล่วงหน้าได้3เดือนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดกันต่อค่ะพักฟังเพลงสติงเพราะๆไปด้วยกันสักครู่ค่ะ
2: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกแล้วค่ะมีคำถามเพิ่มเติมจากช่วงแรกค่ะหากต่อภาษีล่าช้ามีค่าปรับเท่าไหร่คะ
1: สำหรับเรื่องการต่อภาษีล่าช้านะครับสมมุติว่าต่อภาษีล่าช้าแม้เพียง1วันนะครับก็ถือว่าเป็นการขาดต่อภาษีทันทีนะครับโดยจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ1นะครับของค่าภาษีต่อเดือนนะครับคิดเป็นรายเดือนนะครับเศษของเดือนเนี่ยก็คิดเป็น1เดือนนะครับยิ่งปล่อยนานยิ่งบวกเพิ่มนะครับแต่ถ้าขาดเกิน3ปีติดต่อกันนะครับทะเบียนจะถูกระงับโดยอัตโนมัติต้องนำป้ายทะเบียนและสมุดทะเบียนส่งคืนกรมการขนส่งทางบกนะครับและต้องจดทะเบียนใหม่นะครับอันนี้ผมตอบเพิ่มเติมให้อีกหน่อยผมจะยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นรถจักรยานยนต์นะครับค่าภาษี100บาทต่อเดือนนะครับสมมุติขาดการต่อภาษีไป1วันนะครับล่าช้ามา1วันค่าปรับตรงส่วนนี้ก็จะคิด1บาทต่อเดือนเห็นไหมครับขาดเพียง1วันก็คิด1บาทต่อเดือนเลยเดือนละ1บาท1บาทไปนะครับแบบนี้นะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามต่อไปถ้าเกิดว่ารถจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้เราต้องต่อภาษีไหมคะ
1: ขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนี้นะครับของคุณน้ำหวานนะครับเรื่องกรณีรถที่จอดทิ้งไว้แล้วไม่ได้ใช้ต้องต่อภาษีหรือไม่นะครับผมตอบอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับยังต้องต่อภาษีอยู่นะครับตราบใดที่ยังไม่แจ้งระงับการใช้รถกับกรมการขนส่งทางบกถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่แจ้งระงับภาษีก็จะเดินต่อไปนะครับและภาษีก็จะสะสมค้างและมีปริมาณค่าปรับตามมาวิธีที่ถูกต้องนะครับให้มาแจ้งระงับการใช้รถคันนั้นตลอดไปเลยนะครับที่สำนักงานขนส่งนะครับเมื่อแจ้งแล้วก็จะได้รับการยกเว้นภาษีในช่วงต่อไปนะครับแต่สำหรับภาษีที่ค้างไว้นะครับค้างไว้ก่อนมาแจ้งก็ต้องชำระภาษีที่ค้างไว้พร้อมค่าปรับก่อนนะครับถึงจะทางสำนักงานขนส่งถึงจะรับแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและค่าภาษีในอนาคตเราก็จะไม่ได้คิดครับ
0: คำถามต่อไปเล่มทะเบียนรถหายต้องทำยังไงคะ
1: สำหรับเล่มทะเบียนรถหายนะครับเล่มทะเบียนรถหายอันนี้ผมตอบในกรณีว่ารถไม่ได้เราเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับไม่ได้เป็นผู้ครอบครองไม่ได้เป็นผู้เช่าซื้อนะครับกรณีถ้าเล่มทะเบียนรถหายเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับก็ไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อนก็ได้ครับมาที่สำนักงานขนส่งได้เลยครับมาที่สำนักงานแจ้งเล่มหายที่สำนักงานขนส่งได้เลยนะครับถ้ากรณีถ้าผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาแจ้งเองก็ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแจ้งที่สำนักงานขนส่งทางบกนะครับก็ทางสำนักงานขนส่งก็จะรับแจ้งและก็ออกเล่มทะเบียนใหม่ให้นะครับเสียค่าธรรมเนียม55บาทก็ได้เล่มใหม่ไปนะครับส่วนกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ได้มาเองนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์เล่มที่หายน่ะไม่ได้มาเองก็ต้องมีการมอบอำนาจมานะครับให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนทำหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้ผู้รับมอบอำนาจมาแจ้งนะครับแต่ผู้ที่รับมอบอำนาจนะครับที่มาแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกว่าเล่มทะเบียนหายนั้นนะครับต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับมาแจ้งด้วยนะครับและในหนังสือมอบอำนาจนั้นต้องกรอกด้วยนะครับว่ามอบอำนาจให้มาแจ้งคู่มือจดทะเบียนหายหรือว่าเล่มหายในภาษาง่ายๆของเรานะครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณคุณคงกิจฮิรัญบวรวรรณที่ช่วยคลายข้อสงสัยกับทางบ้านค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆคลายเครียดกันก่อนค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ค่ะเวลา50 นาทีผ่านไปไวมากจริงๆนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะก่อนจากกันไปดิฉันน้ำหวานปริชาติทาจุมจิตในนามตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบคุณทุกการติดตามรับฟังและทุกคำถามที่ส่งเข้ามาพูดคุยกับพวกเราค่ะความสุขของการทำงานของพวกเราคือการได้เห็นพี่น้องชาวลำพูนเดินทางออกจากบ้านด้วยรอยยิ้มและกลับถึงบ้านปลอดภัยทุกๆวันค่ะรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมืออันดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ร่วมมือสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยบนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานปริชาติทาจุมจิตและ
1: กับผมกิ่งคงกิจฮิรันบวรวันครับ
0: ต้องขอลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วด้านกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำสหรัฐและจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมขณะที่ทหารได้ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
2: นายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าระดับรายงานกรณีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มายั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะรวบรวมหลักฐานที่กัมพูชาละเมิดแถลงการร่วมเพื่อดำเนินการต่อไป
3: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับคนไทย24รายลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าก
4: องกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการสกัดจับคนไทย24รายแบ่งเป็นชาย12คนหญิง12คนขณะลักลอบเดินลัดเลาะแนวชายป่าเขตแดนหวังหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโนนสาวเอหมู่2ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่1301ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่ามีนายหน้าติดต่อชักชวนผ่านเครือข่ายจัดหางานเถื่อนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการผิดกฎหมายโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงคนละ 25,000 บาทมีคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับช่วงพาข้ามแดนอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามแผนลักลอบข้ามแดนนี้ไม่สำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบพิรุธและเข้าจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง24รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายนายหน้าและขบวนการเปิดบัญชีม้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับลายประเทศไทยเตรียมกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอ.2เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางไลน์หลอกลวงประชาชนโดยไลน์ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการจัดหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ
7: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและก็ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
6: นอกจากนี้นายรัฐพงศ์ยังแสดงความคาดหวังให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเตรียมหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการติดตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่ส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาค่าครองชีพเข้าหารือ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมโดยส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาคการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอรวมถึงถนนจำรุดเสียหายที่กระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
9: ตำบลมุ่งเตี้ยอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรแต่คุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
10: ขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนให้เร่งก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบฐานแผ่บ้านเจริญชัยตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดที่ใช้อย่างทั่วถึง
11: ผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับ
12: นอกจากนี้ยังมีสสหลายคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่นๆเช่นปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105.39 เหรียญต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156.29 เหรียญต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้โจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกชปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดธุรกิจ9รายการออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติต่างด้าวเพื่อลดความซับซ้อนด้านกฎหมายส่วนนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตตามเดิม
13: นายพูนพงษ์ในอนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยได้อย่างเสรีแต่เป็นการลดความซับซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปผู้ริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจพบภาคธุรกิจกว่า89%พบปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจ
14: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐปี2569จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกว่า400รายทั่วประเทศพบปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างต่อธุรกิจไทยโดยร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาและร้อยละ89ยอมรับว่าการทุจริตคืออุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยร้อยละ60ของผู้ขออนุญาตจากรัฐระบุว่าถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและกว่าร้อยละ45ยอมรับว่าจำใจต้องจ่ายทั้งในรูปแบบเงินสดและของขวัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานผลสำรวจระบุว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดอันดับหนึ่งคือตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจร ตามมาด้วยกระบวนการยุติธรรมและอบต.หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยกว่า 120,000 บาทตามมาด้วยกรมเจ้าท่าและกรมสรรพสามิตนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสะท้อนว่าขาดความเชื่อมั่นในช่องทางร้องเรียนของรัฐโดยร้อยละ43ไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบด้านกกร.จึงมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลให้เร่งนำระบบ e-government มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนและต้องทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาน
15: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองเหวี่ยงแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชาวนันมาลีรายงาน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประชาชนทั่วประเทศทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
17: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการทรงงานผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งทรงสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมไทยทั้งผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
18: ที่บางไทรนะสร้างงานให้กับชาวนาใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วทำให้สร้างอิมเมจให้กับสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าทอพื้นเมือง
17: ด้านนางวินะหลัดดิษะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเล่าว่าแม้ไม่เคยรับเสด็จด้วยตนเองแต่จากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านข่าวสารในพระราชสำนักที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองและทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของราษฎรจึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งทำให้มีความประสงค์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
19: แล้วก็ประทับใจตอนที่พระราชินีทรงไปทางภาคใต้ค่ะแล้วก็พบประชาชนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นกันเองดีค่ะใส่ใจประชาชนดีค่ะแล้วก็เลยอยากมาถวายพระศพ
17: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 21:00 น.จิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างพฤ ษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่

0: แล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนเร่งลอกท่อคูคลองกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มจุดก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งในส่วนโครงการของกทม.และโครงการรถไฟฟ้าเช่นโครงการก่อสร้างบริเวณซอยพึ่งมี50ถนนสุขุมวิท93ตลอดจนแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนินและถนนบรรทัดทองซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังจึงได้เน้นย้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศที่ต้องแม่นยำขึ้นและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเพชรจากบึงหนองบอนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นลำคลองสายหลักชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือและแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้
3: นางสาววาสิทธิสารพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามัน
4: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวต่อไปได้ว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งดังกล่าวจะได้มีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม2569ต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางแนวทางปฏิบัติภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติภายใต้9มาตรการรองรับฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านการเตรียมการเชิงรุกได้ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังสูบ28,000ลิตร ตรต่อนาทีจำนวน2เครื่องบริเวณวงเวียนกว้านพะเยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการอสกู้ภัยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วสำหรับ

0: สถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำสำคัญยังรองรับน้ำได้อีกมากโดยกว้านพะเยามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ27ทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์บัญชาการอุทกภัย69เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าที่พลุโต๊ะแดงและพลุบาจอจังหวัดนราธิวาสโดยรวมเริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกในพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาจอตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งออย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมีไฟป่าอยู่2จุดคือพลุโต๊ะแดงและพลุบาจอสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินทิ้งน้ำในพื้นที่ป่าลึกเพื่อควบคุมไฟป่าส่วนพลุบาจอเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น3แปลงโดยแปลงที่1สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางส่วนขณะที่แปลงที่2และ3อยู่ระหว่างเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำและรถดับเพลิงเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำระยะไกลรวม6เครื่องสนับสนุนภารกิจดับไฟทั้งนี้ภาพรวมพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่ล่าสุดสามารถจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายเพิ่มเติมเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดอีกราวร้อยละ10เท่านั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานขณะนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปเพื่อให้เพียงพอทั้งการดับไฟป่าและการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานชลประทานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวที่ผู้แสวงบุญชาวไทยประกอบศาสนกิจเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์โดยปีนี้มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า 860,000 คน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงโดยการย้ายที่พักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
4: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
5: ่ผมบันแก้วสำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดพลาดที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
4: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกองทหารเกียรติยศและนักเรียนชาวจีนที่ออกมาโบกธงชาติโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์สงครามในอิหร่านและประเด็นเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศจีนให้แก่บริษัทต่างๆของสหรัฐเพื่อให้บุคคลของบริษัทเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับจีนที่แตกต่างและเป็นรูปธรรมกว่าในช่วงที่เดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อ9ปีก่อนท่ามกลางข้อพิพาทด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือน UAE เพื่อพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซัยยัดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นข้อมูลเท็จนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอลเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นทางการ
8: นายบิเซนเต้เดลาโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคิวบาเปิดเผยในวันนี้ว่าคิวบาไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเหลือในคลังสำรองแล้วหลังสหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยหลายพื้นที่ในกรุงฮาวานาเมืองหลวงของคิวบาไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ22ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากนายเดลาโอกล่าวเพิ่มเติมว่าคิวบายังคงเดินหน้าเจรจานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแม้เผชิญกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรคิวบาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างเข้มงวดส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโกหยุดส่งเชื้อเพลิงให้แก่คิวบาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสทั้งหมด8รายจากเรือสำราญ MV Honduras โดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวของไวรัสฮันตาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะขณะเดียวกันยังคงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก2รายและมีอีก1รายที่ผลตรวจยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐโดยยังไม่แสดงอาการป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมหลังผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นบวกและครั้งที่2เป็นลบทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการระบาดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเรือลำดังกล่าวออกเดินทางเนื่องจากผู้เสียชีวิตรายแรกเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่6เมษายนขณะที่เชื้อไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1-6 สัปดาห์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาที ได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนัทวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิชพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีและเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียงมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16 21-6บุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโคจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 21-19 21-16ส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกม21-15 22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียหลังการแข่งขันพิชามนโอภาสนิพัฒน์กล่าวว่าครั้งนี้ได้ปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเล่นในรูปเกมของตัวเองดีใจมากที่เอาชนะได้และฝากเชียร์กันต่อไปด้วย
10: ครั้งนี้เราก็ไปปรับจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็มาเล่นในรูปเกมค่ะหนูก็พยายามโฟกัสในเกมมากขึ้นแล้วก็กำลังพยายามปรับรูปเกมให้เข้ากับสถานการณ์ลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์ทั้งหนูทั้งพี่เมย์ค่ะก็ฝากมาเชียร์หนูต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ๆชาวไทยอีกทุกคนเลยค่ะ
9: ด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกม21-16 21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิทิศสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามรวมทั้งการคุมทิศทางลูกให้ดีโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
11: เราต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าในด้วยในสนามด้วยลมด้วยกับรูปแบบด้วยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแข่งในปีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดีครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต้องเร่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็ทุกประเทศมาเนี่ยผมเชื่อทุกคนทำเต็มที่แน่นอนรวมถึงผมด้วยครับพรุ่งนี้ก็เจอไทเปก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องยิ่งต้องรีบปรับตัวเพราะว่าพอรอบหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ขอเชียร์ทัพนักกีฬาทุกคนครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากที่จะเข้าชิงอีกสักปีนึงครับผมก็อยากที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความน้ำใจให้กับแฟนๆครับผม
9: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทำนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอเอฟซีจากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่5มิถุนายนและบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนโดยจะประกาศรายชื่อแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook FA Thailand สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินสำหรับกฎใหม่มีการครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามจะมีเวลาเพียง10วินาทีในการออกจากสนามการทุ่มบอลหรือการเตะจากประตูจะมีการจับเวลา5วินาทีรวมถึงกำหนดเวลาการปฐมพยาบาลในสนามการขยายบทบาทของระบบ VAR และบทบาทของกัปตันทีมกับผู้ตัดสินโดยฟีฟ่าคาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยานิคซินเนอร์นักเทนนิสอิตาเลียนมืออันดับ1ของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ ATP Master 1000ได้31แมตช์ติดต่อกันเทียบเท่ากับที่โนวัคโจโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียเคยทำไว้หล ลังจากคว้าชัยเหนืออันเดียวเปเรกิโน่นักหวดเพื่อนร่วมชาติ6-2 และ 6-3ในการแข่งขันรอบ4หรือรอบ16คนสุดอิตาเลียนโอเพ่นทั้งนี้ถ้าซินเนอร์คว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นได้จะกลายเป็นนักหวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์มาสเตอร์1000ครบ9รายการต่อจากโนวัคโยโควิชเทนนิสอาชีพชายและหญิงรายการ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยุทธนาเจริญผลอดีตนักหวดทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะงูฮามินดุกจากเวียดนาม2-0เซต7-6ไทเบรก7-2 และ 6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมาการดันมืออันดับ6จากเม็กซิโกส่วนกฤษฎิ์สำเร็จมืออันดับ1หัวชนะเรนันดี้อากีล่าอาซาลิมจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-1 7-6ไทเบรก7-4ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันขณะที่หญิงเดี่ยวยาตวีฉิมฉ่ำหัวชนะอาไมราทัสทูกันจากคาซัคสถานไปแบบขาดลอย2-0เซต6-0 และ 6-1ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเอลิเซียมืออันดับ7จากนิวซีแลนด์ต่อไปส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชมืออันดับ1เอาชนะอีเยซอจากเกาหลีใต้2-0เซต6-0 และ 7-5ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มนักสอยคิวไทยจัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยครบทั้ง5คนโดยกลุ่มดีมิ้งสระบุรีนัชรัตน์วงหาไทยมืออันดับ3ของโลกเอาชนะอดิยาโดกอชิเมทวามจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับฉินอิงเฟิงจากจีนส่วนกลุ่ม A เจียสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนมืออันดับ6ของโลกเอาชนะออสกอนตูย่าบรรณาซานจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับชูปุยยิงมืออันดับ46ของโลกจากฮ่องกงกลุ่ม E ไมสากลปัญชยาจันน้อยมืออันดับ15ของโลกเอาชนะชิงไคเจียจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับเฉินว่านไห่จากฮ่องกงกลุ่ม O ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนนทคำจันทร์มืออันดับ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงมืออันดับ113ของโลกจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับจางมู่หยานจากจีนและกลุ่ม S บีม SR พักวรันกองแก้วมืออันดับ20ของโลกเอาชนะอยู่ซิวเย่จากจีน3-0เฟรมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
13: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
14: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับก รมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานชุงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027633557และ027634232คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0876804468และ0869975834ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อท่านผู้ฟังคะอายุขัยของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการรับประทานอาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและกระบวนการชราภาพโดยการศึกษายาวนานกว่า30ปีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ที่รักษานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะชราภาพอย่างแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ45ถึง86การกินอาหารอย่างมีหลักการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและยังช่วยเสริมความจำและอารมณ์โดย4นิสัยการกินที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาว 1. กินครบมื้อและตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอและช่วยให้ร่างกายรักษาจังหวะชีวภาพให้สม่ำเสมอส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันการกินอาหารไม่เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการเผาผลาญเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและจะส่งผลต่ออายุไข 2. กินช้าและเคี้ยวให้ละเอียดสมองต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อรับสัญญาณอิ่มจากระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินช้าและเคี้ยวละเอียดช่วยป้องกันการรับพลังงานเกินทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมะเร็งและส่งผลโดยตรงต่ออายุไขนอกจากนี้นิสัยนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการย่อยอาหารจากการกินเกินเช่นโรคกระเพาะอาหารปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแผลในกระเพาะ3. การกินอาหารหลากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีผลต่อสุขภาพและอายุไขงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ระบุว่าการยืดอายุไขควรเน้นโภชนาการที่สมดุลลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปลดอาหารมันเพิ่มผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วธัญพืชเต็มเมล็ดและถั่วต่างๆการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเดชันและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจการสร้างนิสัยโภชนาการที่ดีตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงที่เริ่มกินอย่างสมดุลตั้งแต่อายุ20ปีอาจเพิ่มอายุไขได้10ปีในขณะที่ผู้ชายเริ่มในช่วงอายุเดียวกันอาจยืดอายุไขได้ถึง13ปี 4.กินเครื่องปรุงให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือและน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อโรคและยืดอายุไขควรกินรสจืดขึ้นลดการใส่เครื่องปรุงและเลือกอาหารที่มีรสหวานจากธรรมชาติจบบทความประจำวันเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
13: ๆท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: กฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569ทั้งวุฒิปวช.ปวส.และระดับปริญญาตรีขึ้นไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีคุณวุฒิระดับปวช.ขึ้นไปไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือ GPAC ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหารแล้วเท่านั้นผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กฟผ.กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในแต่ละปีจะครอบคลุมทั้งสายวิศวกรรมเทคนิคการบริหารและสายสนับสนุนอื่นๆเพื่อรองรับภารกิจของกฟผ.ในการดูแลไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้าและการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจจึงควรเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนและติดตามรายละเอียดเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งอย่างใกล้ชิดผู้ที่สนใจสามารถติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในหัวข้อรับสมัครงาน www.egat.go.th หรือ Facebook Fanpage กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคคลและทุนการศึกษาภายนอกทางอีเมล recruit@egat.go.th ในเวลาราชการหรือ Facebook Fanpage egat career คำเตือนกฟผ.ไม่มีการจัดติวสอบจัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกฟผ.ได้และเรียกรับผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อการสรรหาบุคคลเข้าทำงานกับกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได
2: ้ข่าวสารน่ารู้โดย

ธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับทักทายท่านผู้ฟังยามบ่ายนะครับบ่ายโมงตรงมาอยู่ด้วยกันกับมองละปูนนะครับผมมาอุจาภาษาคุณยองกันกับน้องอันอธิวัฒน์กันทะปิงนะครับผมแน่นอนเลยวันนี้นะครับผมก็จะต้องเตือนกันสักหน่อยเนาะในเรื่องของการเฝ้าระวังนะน้ำท่วมฉับพลันนั้นป่าไหลหลากนะว่าตะวันฝนตกหนักแต่หนักว่าบ้านใครตกพองตีไหนตกพองมาอู่กันได้นะสายแรกละกันนะครับผมเริ่มกันเลยละกันนอกเฮาหับสายนี้กันก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าดี
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: วันนี้ฝนตกเย็นสบายดีเนาะ
1: วันนี้แต่นี่อันมันหยั่งไปอยู่นะมันมืดๆอยู่เนื้อตีสวทนะครับ
2: ฝนเมื่อไงมันตกอะถ้าตกดีตกงาม
1: อ๋อดีแล้วมันแบบมีฝนนี่ก็ดีแบบมีลมนี่ก็ดีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: มันมีลมมันตกเมื่อคืนก็ตกนะเมื่อคืนเนี่ย
1: ครับแต่คืนนี้ตกหนักขนาดห้าทุ่มก็ยังไปแล้วเตื่อไอ้เนี่ย
2: บ้านน้องแอนโต๊ะก่อนตะคืน
1: แ
2: หละ
1: ครับผมตะคืนนี่ไปนอนที่กองงานปราสางครับตกเหมือนกันเลยแห่ทุ่มก็ยังบันแล้วเตื่อ
2: ข้าวต้มอย่างเจ้าปะเนี่ย
1: ยังเลยครับผมกินข้าวเช้า
2: แม่กินเสื้อประมาณ
1: อ่ะแม่ห่ออันอย่างก็ผักอย่างว่าผักม้วนใส่ไข่เป็นห่อผักอย่างกันนะนั่นแหละครับนักไปหน่อยก็เลยยังอิ่มอยู่ครับผม
2: เจ้า
1: ครับ
2: วันนี้จะขอเพลง
1: เพียงอย่างดีครับ
2: สายเปรย์สายใจเมื่อสั่นใหม่เนอะน้องออยเปิดตะบางม่วน
1: สายเปรย์สายใจกะ
2: จ้ามันเป็นเมื่อสั่นใหม่นะ
1: ของ AI ก่อ
2: ก็บ่ฮู้นะ
1: เป็นประจายมันก่อ
2: บ่ฮู้นะได้ยินน้องฟ้าเปิดตะบางแล้วม่วนน้องฟ้าว่าน้องออยอ่ะ
1: ได้กะครับผมเดี๋ยวลองเปิดให้นะครับ
2: จ้าเหมาะทุกเสียงทุกสายนะเจ้า
1: ครับผมได้เลยครับผม
2: ลืมมาได้ก็ดีจีนได้มั้ยเนี่ยเสียงรอนะเจ้า
1: ขอบคุณจันนะครับผม
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ1สายนะครับผมก่อนนะนี่เนาะแฮมสัก1สายละกันก่อนจะไปฟังเพลง2เพลงติขอก็เข้ามาเนาะเพลงแรกสายเปสายใจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเวอร์ชั่นหน่อยแต่ว่าพี่อ้อยเปิดมวนอีว่าเดี๋ยวเฮากําลังจะเสาะกันเด้อว่าเอ๊ะมันเวอร์ชั่นไหนอีนะครับผมเปิดสายนี้ก่อนละกันเนาะสวัสดีครับ
3: เจ้า
1: ครับผม
3: ยายขอฟังเพลงหน่อย
1: ครับเพลงอย่างนี้ครับ
3: เอาเพลงเจ็บที่ต้องจ่าย
1: เจ็บที่ต้องจ่ายกะ
3: จ้า
1: ครับผมอันนี้จากไหนนะครับผม
3: บ้านทา
1: บ้านทานะครับผมได้ครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับ
3: เจ้า
1: ครับขอบคุณจันนะครับเรียบร้อยนะครับเอา2สายก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเฮามาฟังกันสักหน่อยนะครับกับ2เพลงนี่สายเปรสายใจนะครับผมครับเพลง1อันเป็นห้องว่าเพลงอย่างก็เจ็บที่ต้องจ่ายนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวอร์ชันนี้ใจเวอร์ชันติปิออยเปิดหรือเปล่านะครับแต่จะได้แล้วช่วงนี้เนาะจดไว้เนอ1784เบอร์นี้จดไว้เลยนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราเป็นสายด่วนของเปิ้นนะครับผมหรือเอาแบบศูนย์ประชาการเหตุการณ์ของจังหวัดลำปูนก็ได้เนอ053 526 623จดไว้ช่วงนี้นะจะต้องได้ใจอันตอนที่นำมันหลากมันหลายเนาะจะได้เราก็อยากให้ฝนตกแบบจุ่มๆยินยินงามๆต้องเอาลุมมาลุมมาได้นี่โอ้ยนะครับผมจะได้เราฟังเพลงกันสองเพลงก่อนเดี๋ยวปิ๊กมาอยู่ด้วยกันครับน้องอันนะครับ

รถมืดมืดยินยินหนาวหนาวนะครับผมเจ็บที่ต้องจ่ายเนาะจะได้เราเพลงนี้ก่อขอมาทางบันทานะครับผมปึงกับสถานการณ์เดี๋ยวนี้ขนาดมืดตึบนะครับแฮมเพลงนี้ที่จบไปนะครับสายเปลสายใจนะครับผมจากคันที่โฮมเนาะจะได้เราเพลงนี้มันแน่ใจว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกต้องก็แต่เป็นตะกี้เต็มเป็นตีเปิดไปก็คือเวอร์ชั่น AI อีนอมเดี๋ยวนี้ AI ห้องเพลงมนเนาะเดี๋ยวนี้เฮาสูมได้แล้วเนาะเฮาห้องคาราโอเกะสู่ AI มันได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้จะได้ไปฝึกคอใหม่ละอินนะแน่นอนเลยนะครับวันพุกนี้นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะจังหวัดลำปูนเฮาเจริญจวนพี่น้องชาวลำปูนทุกคนเลยเนี่ยรวมซื้อสินค้าประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเนาะตอนแรกกูวันศุกร์เลยปกติจะจัดที่นายอำเภอเนาะนัดพบนายอำเภอนะทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้นะแต่เดี๋ยวนี้นะใครเอ้ยรถเคยก็มีฝุ่นก็ตกอีแหน่เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวมีรถพุ่มพวงไปจูถึงหน้าบ้านเลยเนาะทุกคนเนาะเริ่มวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะครับปูนเฮาเหมือนกันนะจะเริ่มกันทั่วประเทศแล้วเนาะจัดทับเนาะคือขายรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงก็ไม่กลับแป๊บๆบ้านเฮานะครับผมที่ผ่านการคัดเลือกมาตรฐานจำหน่ายนะครับเซลล์เซาแหกกันด้วยกันเนาะจะวิ่งตรงนะครับเอาสินค้าราคาประหยัดนำไปส่งตรงถึงหน้าบ้านทางหมู่บ้านแล้วก็ตรอกซอยต่างๆรอรับเลยเลยขอบคุณ8อำเภอบ้านเฮาแหนเพื่อจะช่วยเหลือค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตีมันอยู่ในยุคของแบบเศรษฐกิจต่างๆเนาะเนื่องจากว่าสงครามตีตะวันออกกงออกกลางอีนะหรือว่าของจงของใช้ต่างๆที่มันแปลงขึ้นเนาะผลกระทบเขาก็ได้รับเหมือนกันทั่วทุกคนเลยนะครับคือเขาถึงสินค้าที่มันราคาประหยัดแต่ๆเนาะซึ่งภาครัฐนะครับในครั้งนี้เปิดก่อเป็นโครงการพาณิชย์รถพุ่มพวงเนาะลดค่าใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนนะครับผมเปิ้นบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นโครงการที่เปิ้นลงทะเบียนกันไว้นะครับแล้วก็จะมีรถพุ่มพวงเนาะที่จะมีการสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นฟรีดการ์ดนะครับแล้วก็ท็อปอัพการ์ดนะในการเอาไปเติมน้ำมันเพื่อสนับสนุนน้ำมันเหือกับคนตีขับรถพุ่มพวงไม่กลับแป๊บๆด้วยเนาะเพิ่นบอกว่า250บาทต่อสัปดาห์แล้วก็ 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถเครื่องนะครับไม่กลับแป๊บๆตีเป็นรถเครื่องนะแต่ถ้าไม่กลับแป๊บๆตีปิ้นรถพุ่มพวง3ล้อพวงข้างนะเพิ่นจะเหลือ375บาทต่อสัปดาห์หรือว่าปันแห่ต่อเดือนเนาะแล้วก็รถกระบะอันนี้ใหญ่เคยมาให้หน่อยเพิ่นเติมเหือ750บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 3,000 บาทต่อเดือนรวมไปถึงก็จะมีสินค่านะครับในการเอาไปเริ่มต้นขายเนาะเป็นคำว่าสินค้าทดลองตลาดนะครับผมสำหรับรถเครื่องเป็นว่า8รายการ22ชิ้นนะติ๋มแอดเนาะแล้วก็อันรถ3ล้อพวงข้าง14รายการ37ชิ้นแล้วก็รถกระบะ14รายการแต่64ชิ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือทางผู้ประกอบการเนาะที่เป็นรายย่อยนะครับเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดของเฮานี่แหละครับผมไปส่งถึงหน้าบ้านนะหรือใครนะอยู่บ้านแล้วมันงอมใครอยู่บ้านแล้วมันงอมไอ้น้องมาแอลตีนัดพบหน้าอำเภอก็ได้เนาะเดี๋ยวเราเปิดเพลงนัดพบหน้าอำเภอดีกว่าเนาะเพราะว่าผูกแล้วเนาะติเปิ้ลจะต้องนัดพบกันอันมาซื้อของสินค้าราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีหรือว่าแจมฟ้านะครับผมบนก่อเอาไปลดกันเนาะรวมไปถึงของกินนะติเป็นโอ๊ตฮอปต่างๆเนาะไปพอแล้วโอ้น่ากินขนาดเลยวันนั้นก็ไปซื้อแสดงว่าใส่โอน้ำพริกตาแดงเนาะซาลาปงซาลาเปาเปิ้ลมีขายหมดเลยนะครับผมตะกี้มีสายโทรเข้ามาขอเพลงเนาะเงินป้อยว่ะเงินป้อรอหน่อยอีเนาะจากอันซีโบบานนะครับผมเดี๋ยวจัดเหตุต่อจากนี้ละกันแล้วก็แฮมเพลงหนึ่งสักขีแม่ปิงนะครับผมจากอันคุณแม่ซีโนนเนาะเพิ่นบอกว่าขอเวอร์ชั่นคุณฝนแล้วก็คุณอัญญมนต์ซิดเดี๋ยวจัดเหตุเนาะมอบเพิ่นไปตังสันป่าตองห่างดุงนะแล้วก็อุ้ยพรเนาะบั่นแม่ละกันเนาะแล้วก็มอบเพิ่นทุกเสียงทุกสายรวมไปถึงมอบเพิ่นดีเจนะกันตัวนะดีเจขอกู้เพลงเลยเนิ่มเดี๋ยวดีนะอันแล้วไปฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันกับรายการม้องละปูนกับน้องอันนะครับ

0: ตะกี้แม่ปิงนะครับที่โจไปเพลงตะกี้นะครับผมสำหรับทีคนคอมเมนต์อ่ะเมสซิโนนะครับผมเมสซิโนคอมเมนต์นะครับผมจากปัญหาว่าเวอร์ชั่นคุณฝนและคุณมนสิทธิ์นะครับผมมอเพอร์สันปะต้องหังดงนะครับแล้วก็อุ้ยพรเนาะบันมาละกันนะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายกันต้อยแล้วก็เงินไม่พอรอหน่อยนะรอมื่นก่อนนะตอนถามไอ้เบาสีโบบานนะครับว่าเฮ้ยรอมื่นก่อนอีนะรอมื่นนี่ถ้าจำไว้นะอายุมาก่อนนักขึ้นเลยๆอีเนาะจะได้รอเงินขัดใจแฮะแต่กี้มีคนโทรมานะครับโทรมาได้เลยนะครับผมเปิดสายหน้าไม้นะเผื่อใครจะโทรเข้ามาอู้คุยกันนะครับผมตะกี้พี่สาวตั้งน้องหอยแล้วเพิ่นโทรมาบอกว่าเออขอเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายนะครับผมจะได้แล้วเดี๋ยวเฮาจัดเหินนะครับเพลงนี้ต่อจากนี้ละกันเนาะจะได้ละใครอยากจะโทรมาคืนน้ำไม้มากันได้เลยนะครับผมยินดีจัดหนักเนาะแต่อื่นได้แล้วเฮามีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะโทรมาพอดีก่อนครับประชาสัมพันธ์แฮปไซนี่ได้เฮาจะประชาสัมพันธ์เนาะได้เฮาบอกกันก่อนสวัสดีครับผม
1: จ้า
0: ครับผม
1: เอาคนใส่ในวงเล็บนะ
0: เพลงอย่างนะครับผม
1: ใช่คนในวงเล็บ
0: ใช่คนในวงเล็บครับผม
1: บอกว่าเดินมือเดินมันเหงานะ
0: คุณตุ๊กสวยๆมันเหงาก่ะ
1: จ้าตอนนี้นะ
0: ครับผมจะไหนนะครับผม
1: บ้านทาเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมนอนได้เลยครับผมสุไม้อภัยจำได้เตอร์นะขอบคุณครับ
2: คร
1: ับ จ
0: ้
1: าน
0: ะครับผมจากบันทาตอนนี้ต้องบอกว่าซูมาอภัยเนื่องจากว่ามาใหม่เนาะต้องบอกว่ามาใหม่จ้ำไข่มาไข่ได้เตอร์เดียวอันสักก้ามกันเนาะสักเดินหนึ่งเดินกึ่งอีเนาะขออภัยตัวนั้น จะได้เราจะพยายามจะจ้ำมือได้นะครับผมเปิดประสบการณ์แฟชั่นละกันน่อมเดี๋ยวนี้บ้านเฮาเนาะต้องบอกอีเท่าความก่อนว่าบ้านเฮาผ่านักผ่าหลายเนาะว่าจะอยู่ก็งามอ่ะผ่าบาติกแหน่บันดอนอีเนาะบันดอนปกติจะมีผ่าอย่างก็ผ่าปืนเมืองของเปิ้นนะยกดอกก็มาตั้งวิ่งโยงแอนเดี๋ยวนี้เปิ้นจะยกระดับแฟชั่นนะเปิ้นจะเอาผ้าบ้านเฮาเนี่ยไปแปลงแฟชั่นระดับโลกกันเลยผสมผสานกับภูมิปัญญาบ้านเฮานะที่ปิ้นแบบว่าการทอมือนะหรือว่าปิ้นลดลายบ้านเฮาเนี่ยแหละครับผมกับการเสวนาครั้งนี้เนาะเปิ้นจะจัดนิทรรศการแล้วก็การเสวนาในการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนนะครับผมสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลสากลก็คือกันระดับที่เปิ้นยอมรับกันตึงโลกนั่นแหละครับผมภายในโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตแล้วก็เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับผมสาขาแฟชั่นแต่กันเนาะอันนี้เป็นการงานของกรมประชาสัมพันธ์เลยนะครับผมกรมที่เฮาอยู่นี่เลยนะวันที่1ถึงวันที่3มิถุนายนนาตีไหนเอ่ยน้องอั้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับผมไปกันเนอะเจียงใหม่นะครับผมภายใต้งานนะครับผมจะมีการรวบรวมผลงานนะครับสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการทัวร์ประเทศของเฮาเลย10ชุมชนมากถึง100ชิ้นผลิตภัณฑ์กันเลยนะครับผมตีสะท้อนอัตลักษณ์ไทยเนาะผ่านการออกแบบร่วมสมัยก็คือเดี๋ยวแต่ก่อนเพิ่นบอกว่าเออตัดจะอี้มันเชยเดี๋ยวเพิ่นเอามาแปลงโอ้โทแปลงไปใส่อันไขหันพระราชินีเพิ่นเอาไปใส่ตีงานระดับโลกก็อันนั้นงามขนาดนะครับผมอีกหนึ่งไฮไลท์ต่อเอามาบอกอี้นะครับผมการเสวนาจากผู้ตีเชี่ยวชาญเนาะไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบแฟชั่นระดับประเทศไทยของเฮานะครับตีจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันในการจะต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของเฮาสู่เวทีระดับโลกเนาะที่สำคัญเลยนะครับเป็นแฟนคลับธนิพงษ์นะมิวสุภาษิตนะครับสุภาษิตจงชีวีวัฒน์นะครับผมดารานักแสดงชื่อดังเป็นจะมารวมเดินแบบในครั้งนี้ตัวแล้วป้ายป้ออันนี้ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าบันเฮานะเจ้าละปุ่นบันเฮานะครับกับร่านี่เลยอู๋ไหมไทยเป็นได้รับคัดเลือกไปปิ้นหนึ่งในการจัดแสดงนอกคือกลุ่มพาทอบ้านแม่สารบ้านตองนะครับผมอยู่ตีเวียงยองก่อนน่าจะใจนะจังหวัดละปุ่นของเฮานะครับผมซื้อทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นแหละครับผมเอามาลดลายประณีตโดดเด่นเต็มไปด้วยวัฒนธรรมของคุณละปูนี่แหละเปิ้นจะเอาไปวางโชว์ไว้งานตีงานนั้นเลยนะครับว่าใครกายไปไกลมาไปแอลกันเนอร์1ถึง3มิถุนายนนี้แล้วก็เชิญโจนหล่ออ่อนน้อยนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการอยากจะไปหาคอนเน็กชงนกเน็กชั่นไปกันได้เลยเนอะหรือว่าพี่น้องบ้านเฮานี่แหละครับผมไปแอลกันตวยมาร่วมเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจเนาะแล้วก็มาสัมผัสเสน่ห์ของผ่าบ้านเฮาในแฟชั่นระดับควรละกันนะครับฝากอีกหนึ่งงานตัวละกันเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับผมคืนนี้เมื่อปีกลายนะครับผมและเห็นเพลงหนึ่งตีแต่กี้โทรมาก็คืออย่างก็คนในวงเล็บอีกก่อนเดี๋ยวจะจัดเหือเลยนะครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนหมุนคืนนี้เลยนะครับผม95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมไปลืมเนอะมันก็เปิดละไว้เลยกันจนเทงคืนปุ่นเนอะถ้าใครรับดึกนี่ก็ยังอยู่ฟังกันไหนนะฮะมีดีเจทุกช่วงรายการเลยนะครับผมเอามาแลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเนาะเพลงเพราะๆนะครับตามสไตล์ของดีเจแล้วก็ตามสไตล์ของท่านผู้ฟังติโทรเข้ามาขอเพลงกันเนาะเพลงที่จบไปตะกี้นะครับผมคนใช่ในวงเล็บนะครับผมจากบรรทานะครับผมขออยู่ในวงเล็บตัวเนอะขออยู่วงเล็บตัวคุณนะครับผมอย่างเพลงนาทีจบไปนะครับผมคืนนี้มาปริกายนะครับผมจากน้องหอยนะครับผมเมื่อคืนน้องหอยน่าจะฝนตกหนักแล้วพอบ้านเฮาอยู่ไกลกันนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลกันด้วยนะครับผมในช่วงนี้เนาะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเนาะบ้านจองต่างๆอันนี้เอาเบอร์มาฝากไว้กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเตือนกันอยู่แล้วนะครับในช่วงวันที่14ก็คือวันเนี้ยนะแต่ตะวันนี่ก็มาแล้วเนาะ14จนถึง18นะครับผมเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนะครับรวมไปถึงในเรื่องของพายุฤดูร้อนนอติปัดเข้ามาบึ้งบึ้งไอ้นะวันนี้เฮาถึงโกขนาดใดที่มันแบบว่าเริ่มมืดมาอีหนะโกกันลุมนั่นน่ะฝุ่นห่มโกตะใดเนาะยังมากน้ําก็น้องไอ้นะกบห้องไอ้นะมื้อคืนนี่ใครไปไต่กบเมื่อคืนนี่ใครไปเสาะยับกบน่ะแต่วันนี้ทุกคนอาจจะล้ออันเฝ้าแมงมันเนาะแต่ว่าแดดบ่ค่อยออกตะใดเนี่ยมันแน่ใจเหมือนกันนะว่าวันนี้ว่าแมงมันจะออกก่อนตั้งไหนแมงมันออกส่งข่าวมาตัวละกันเดี๋ยวเผอจะไปเก็บแบ่งหือฮู้นึงก็ได้อ่ะสายด่วนนิรภัยนะครับ1784เมมไว้เลยนะครับช่วงนี้นะครับรวมไปถึงปพหรือว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนเฮานะครับ053562963นะครับหรือแฮมเบอร์1เนาะ053622963นะครับเป็นเบอร์ไว้เอาไว้ในช่วงตีเกิดสาธารณภัยเนาะซ้ําเติมหู้กดอะหยังก๋มถูกใจสั่นวันไว้ไปหมดเมมไว้เลย1784เบอร์สายด่วนนิรภัยปพอันนี้เบอร์กลางเปิ้นเนาะแฮมเบอร์1ของจังหวัดลำปูนเฮา053562963หรือแฮมเบอร์1 053622963นะครับผมจดไว้เผื่อว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเฮากดกึกเดียวโทรออกได้เลยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้จะได้รับประกาศย้ำเตือนกันเนาะฝากกิจกรรมด้วยนะครับผมอย่าลืมนะทุกวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจะมีกิจกรรมอันใช้ช่วยไทยเนาะน่ะอำเภอทุกอำเภอนะครับที่เปิ้นจัดกิจกรรมกันเนาะหรือบางตัวเปิ้นใหญ่หันหน่อยนี่หน่อยก็ลองติดตามตากจากอำเภอละการประตึงเอิ่นกันนะครับผมตั้งในมีอันคุณมุงกันนักอันนั้นน่ะของถูกนะครับผมแมคโครโลตัสบิ๊กซีแจมฟ้าเปิ้นเอาไปลดราคาเฮ้อเนาะใครตีไอ้ยังมดเดียวอ่ะวันนี้วันพัดแล้วเข้าไปจดเลยเข้าห้องครัวนะครับผมเข้าห้องน้ำห้องท่าไปสบู่หมดติ๊ก1ไอ้นะน้ำมันหมดติ๊ก2ไอ้นะครับผมจดไว้เนาะแล้วก็มาซื้อกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมรวมไปถึงแฮกใครบอกว่าเอ้ยฝุ่นมันสิสิแซ่แซ่อยากออกไปเดี๋ยวจะเมื่อยนะก็รอได้เลยนะรถพุ่มพวงนำผูกเป็นจะปล่อยคาราวานออกไปเป็นจัดทับนะครับผมเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับผ่านการคัดเลือกมาตรฐานแล้วเสาะหากันด้วยกันนะครับในจังหวัดลำปูนครอบคลุมถึง8อำเภอด้วยกันเนาะเปิ้นจะเอาสินค้าราคาประหยัดส่งเปิ้นเอาขึ้นรถเครื่องเนาะเอาขึ้นรถ3ล้อพงแข็งเปิ้นเอาขึ้นรถกระบะไปนะครับผมไปจูถึงหน้าบ้านนะถ้าได้ยินเสียงป้อมป้อมเป้มๆก็ลองอันยืนหน้ามาพอทำแม่นเนี่ยเปิดจะเป็นสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอีนะเอิ่นได้เลยนะครับผมแล้วก็มามุงกันฮะเนอะแล้วก็จะได้เราอันจอดตีมันหิมๆหน่อยเนอะจะไปจอดอันไหลตางมันอันตรายเนอะเอาเขามาจอดในบ้านกันแล้วก็จะได้เลิกซื้อของตีราคาประหยัดแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายกันตัวนะครับผมวันนี้มอลปูนนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายเนาะติโทรกันเข้ามานะครับฝากปิ้งกำลังใจให้ดีเจคุณใหม่ในตัวนะน้องอันอธิวัตรกันทับปิงเนาะกับมองละปูนนะครับวันพุกปะกันแฮม1วันนะครับผมกับมองละปูนแล้วก็รายการอื่นๆละกันนะครับฝากไว้ตัวเนาะทุกช่วงรายการมีดีเจมาอู่จานะครับภาษาแต่ละภาษาก็เหมือนกันเนาะมีเมืองมีไทยมียองเนาะศูนย์แอดศูนย์แอนไปนะครับแล้วก็จะมีอันเพลงบทเพลงต่างๆเนาะตามช่วงรายการละกันนะครับฝากกันตัวกับสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับจะได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลาไปกับเพลงนี้ละกันนะนัดพบหน้าอำเภอเนื่องจากว่าอำเภอนี่เนาะเฮานัดพบหน้าอำเภอไปซื้อของถูกกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคอริลยากูบอัลไฮยัตเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายยังยินดีพัฒนาความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นายรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียดแม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแต่นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานพร้อมเตรียมยกระดับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว
11: นายสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนอุปกรณ์เกิดการละลายมีกลิ่นไหม้และค่าไฟไม่ลดลงตามที่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายรวมกว่า500,000บาทโดยได้สั่งการให้เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจการแสดงสลากสินค้าทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืน ไม่แสดงฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้เล็งยกระดับให้ธุรกิจติดโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบขอฝากพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในฉลากสินค้าให้ครบถ้วนอย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือคำโฆษณาทางสื่อออนไลน์และขอให้เก็บหลักฐานสัญญาไว้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองหากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหลังเจ้าหน้าที่จับกลุ่มต่างชาติกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาตินายเฮนดาซัมมารันโตโกอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในพื้นที่กรุงจาการ์ตาและเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะริเยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมารันโตโก้ยังเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการตรวจสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวต่างชาติมากกว่า 6,700 ครั้งซึ่งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คนและการเพิกถอนใบอนุญาตพำนักอีกจำนวนมากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
12: พระเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและเดินหน้าปรับทุนสีเทาน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ตามที่นายกรจาติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากปี2540กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยืนยันว่ากระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นในบริษัทต่างจากผ่านกองทุนวายุพักจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบกรรมการที่มีปัญหาจะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและผลการตรวจสอบชัดเจนจะดำเนินการถอดถอนตามกฎหมายต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทางนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตสั่งการรื้อสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะหล่นอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

พลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทพ.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทละปูนอยู่ในขณะนี้นะชั่วโมงนี้อยู่กับผมดิจิโอมวุฒิชัยพุ่งวุฒิศักดิ์นะครับวันนี้เสียงอาจจะบ่ดีหน่อยนะครับสารภาพเนาะวันนี้ดิจิโอมลานะครับบ่สบายอยู่บ้านเนาะอากาศเปลี่ยนนะเดี๋ยวตึงห้อนนะห้อนกันหนีเข้าแอร์ออกแอร์มาปะเอาปะเอาเจอฝนโอ้เนี่ยโครงทานของการบ่ออกกำลังกายนะครับคุณผู้ฟังภูมิต้านทานมันก็จะบ่มีจะเนี่ยนะกินอย่างเดียวบ่ออกกำลังเนี่ยว่าต่อเก่ากรรมขออนุญาตเตอะกับบ่ได้ลืมนะครับในเรื่องของสุขภาพรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอากาศแปรปรวนนะครับก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนึงนะเพราะว่าช่วงพฤษภาคมนี้ถ้าจำบ่ผิดนะครับก็จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็ฝนค่อนข้างที่จะตกตามฤดูกาลนะแต่ว่านะครับในช่วงมิถุนายนนะกรกฎาคมนี่ฝนจะทิ้งช่วงนะครับทิ้งช่วงจากปกตินี่ถ้าฝนตกอ่ะหยุดสัก3วันนี่เนาะอันนี้คือทิ้งช่วงแต่ปีนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับอาจจะทิ้งช่วง 5-7 วันแล้วก็จะตกเนาะอันนี้ก็คือจากกรมอุตุนิยมวิทยาคร่าวๆนะครับเพิ่นก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนปีนี้คือพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันแต่เจ้าติผ่านมานี่นะครับทางจังหวัดลำพูนนะคุณผู้ฟังครับแต่คืนนี้ก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนาะหลายพื้นที่ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยเสียงฝนนะครับนอกจากเสียงฝนก็จะมีเสียงอึ้งนะตีสวทลำพูนนี่เสียงอึ้งตั้งแต่หัวค่ำเนาะตึงอึ้งตึงแมงเมานี่นะครับสดแจ้งเลยนะเต้าแจ้งเลยนะครับตึงอึ้งตึงแมงเมาแต่บ่มีแมงมันเลยคุณผู้ฟังครับที่ไหนออกนักออกหลายก็เอื้อมมาบอกกันจิมเนอร์วันนี้ดีเจโอมว่างเนื้อจะไปซ่อจับแมงมันสกรรมแต่ก็บ่กินเนาะจับเอามวนบ่ได้คุณผู้ฟังฮะติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันครับสกรรมนึงเนาะไปตังปูนไปตังเพละกลับเข้ามานะครับแต่คืนนี้จังหวัดลำพูนนะเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสียงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาริมลำน้ำและทางน้ำไหลผ่านนะตะวันนี่บ่อข้างบ้านดีเจโอมเนาะแห้งแก๊กนะลึกสักประมาณเมตรนี่เนาะเจ้ามานะครับน้ำเต็มเนี่ยคุณผู้ฟังครับขนาดสักประมาณ5x3นี่น้ำเต็มล่ะโอ้หนักแต่หนักว่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นแอ่งหลุมเนาะก็บ่ใจว่าเหมือนซ่าว่ายน้ำขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังครับแต่เจ้ามานี่ปะกบน้ำเต็มมันก็ไม่นะครับท่อนมุ่งท่อนไม้เศษไม้ก็ร้อยนะครับมูฟังกับแสดงว่านักพอสมควรหลายพื้นที่ก็มีน้ำขังเนาะพี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยเนอร์แล้วก็เตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็หลีกเลี่ยงทางเดินผ่านพื้นที่เสี่ยงช่วงฝนตกหนักอันนี้เปิ่นเตือนแต่คืนแล้วนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าบ่แน่นะมื้อนี้เอาแฮมบูฮูเนาะตั้งเก่ามาล่ะก่อนเข้ารายการนี่หมื่นบดมาตั้งแต่เที่ยงล่ะนะครับหลายท่านหลายพื้นที่ออกไปกินข้าวตอนมาฝนก็ซุยนะครับคุณฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะอย่างที่ได้แจ้งเตือนไว้นะครับอ่ะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันในช่วงต่อไปของทั้งรายการครับ

แล้วมาป้ากันในช่วงที่สองของรายการครับในช่วงแรกก็ได้อู้ได้เอ่ยในเรื่องถึงสภาพอากาศเนาะว่าฝนตกฝนเฝ้าระวังนอกจากว่าลำพูนเป็นที่เฝ้าระวังนะครับแต่ตะกี้ก็ลืมไปนะในเรื่องของช่องทางการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับอยู่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดลำพูนสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนอสายด่วนนิรภัยปพ1784นะครับปพจังหวัดลำพูนนี่ก็053562963เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191กู้ชีพก้าฉุกเฉินการแพทย์ก้า1669เหตุไฟไหม้สาธารณภัย199และก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือว่าอบต.ต่างๆในจังหวัดลำพูนก็สามารถติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับได้โดยตรงเลยนะซึ่งก็มักจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่เข้าถึงพื้นที่ได้เร็วที่สุดนะครับจำเบอร์จำยังไม่ได้จำเพจสวทลำพูน FM 95ได้นะครับ DJ Oi DJ น้องอั้นนะครับเอาเบอร์โทรเรานี่ช่องทางการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือนะครับเอาไว้ตีหน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz เข้าไปดูได้เลยนะครับไหนๆก็เข้าไปแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทั้งราชการตึงจังหวัดลำพูนตึงของรัฐบาลนะฮือพี่น้องหลายๆท่านได้เห็นกันหน้าฟีดของ Facebook นะครับโอ้มาเดียวนี่นะครับหน้าเพจ Facebook สวทลำพูนงามนะครับการใช้เทคโนโลยีเนาะ AI เข้ามาทำอินโฟนี่ DJ Oi DJ น้องอั้นก็ทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าถึงข่าวสารนะผ่านอินโฟกราฟิกที่สวยงามนะเข้าไปพอกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์หรือสวทลำพูน FM 95กันตุ้ยเนอร์คุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงต่อไปของทางรายการครับ

0: กลับมาพักกันช่วงสุดท้ายของรายการกลับก่อนที่จะลากันไปฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักหน่อยเนอะจังหวัดลำพูนก่อเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านนะครับรวมกันเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายลดภูมิพวงนะครับวันพรุ่งนี้ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะลดภูมิพวงนี่นะวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปจังหวัดลำพูนก็จัดทับเครือข่ายลดภูมิพวงที่ผ่านการคัดเลือกมาตรฐานจำนวน25คันวิ่งตรงนะส่งสินค้าจำเป็นราคาถูกส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับตั้งหมู่บ้านและกระตรอกสอกซอยครอบคลุมทั้ง8อำเภอเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับการช่วยเหลือเนาะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลหรือบ่สะดวกเดินทางนะครับให้สามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันนะครับสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้ว15พฤษภาคม2569นะครับช่วยกันอุดหนุนเนาะคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: โอ้รถมารถมาสิรถมาแล้ว

0: ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
8: พลตำรวจโทสุรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทย
9: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบว่าคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชามักไม่ตรงกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงนิ่งเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่หัวข้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีส่วนกรณีมีข่าวปลอมปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิงห์ยวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของผลงาน
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เ ข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งข้อควรระวังในการใช้งาน AI หากผู้ใช้งานนำข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ประมวลผลหรือสร้างผลงานใหม่อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้และผู้ที่ใช้ AI สร้างผลงานอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการพิพาททางกฎหมายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: จัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: เจ้าปะกันเวลาดีๆ4โมงแรงนะเจ้าเนาะ4โมงแรงกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเจ้าเฮาปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า4โมงถึง4โมงครึ่งนะเจ้าเนาะก็ทักทายอู้จากันวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569เจ้าอยู่กับตังสวทน่านเป็นแม่คายกันตวยนะเจ้าวันนี้อยู่กับน้องจอยสิริมาศประเสริฐนิรมนต์เจ้า
2: ค่ะแล้วก็น้องโอเอดลดานาเกลือค่ะ
1: เจ้าวันนี้เฮามาผักสองภาษานะเจ้าเนาะกำเมืองละกะกำไทยตวยนะเจ้าเนาะทักทายทุกๆท่านกันตวยนะเจ้าตีติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นจากสวทนะเจ้า8จังหวัดภาคเหนือของเฮานะฮะ11สถานีกันตวยนะเจ้าเนาะวันนี้กะมาอุจากันในแต่ละช่วงบ่ว่าจะเป็นเล่าเรื่องเมืองขอสมาเจ้าข่าวสารบ้านเฮานะเจ้าเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนหรือว่าในช่วงที่สองกับข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปะแล้วก็น่านนะเจ้าเนาะในช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าไปติดตามนะเจ้าสำหรับรายการน้องเฮามาติดตามเห็นสักน้อยน้องโอเอ
2: ค่ะ
1: ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าว
2: ่
1: าจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะเจ้าเนาะในช่วงวันที่15พฤษภาคมเนาะของก็คือวันผูกนั่นเองเนาะแล้วก็ช่วงนี้เองกะพอเข้าสู่ฤดูฝนนะก็จะสิ้นสุดประมาณช่วงกลางเดือนตุลาคมกันตวยนะเจ้าส่วนภาคใต้เองก็จะสิ้นสุดประมาณธันวาคมเนาะดังนั้นภายหลังนะภายหลังก็คือตั้งแต่14ถึง18พฤษภาคมเนี่ยประเทศไทยก็มีแนวโน้มจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กันตวยนะเจ้าดังนั้นก็ฝากกันตวยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเองภาคกลางภาคตะวันออกนะเจ้าภาคใต้เนาะก็จะมีฝนตกหนักดังนั้นก็ในช่วงนี้ติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดกันตวยเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารในช่วงแรกกันก่อนนะเจ้ากับข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ปีกมาติดตามกันในช่วงแรกนะเจ้าไปตีสวทเจียงใหม่กันก่อนก็แล้วกันเจ้าเจียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงนะเจ้าแล้วก็ของดีเมืองเจียงใหม่ครั้งที่15ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่8ถึง10มิถุนายน2569เจ้าเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เจ้าได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงและก็การเปิดจุดนะหรือว่าล่งนะฮะในการรับซื้อผลผลิตมะม่วงเพื่อที่จะเพื่อการส่งออกนะแล้วก็แปลงใหญ่มะม่วงตีตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวนะเจ้าโดยนายเจษดากับใช้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงตีตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าไปติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงและก็การเปิดจุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงเพื่อที่จะเพื่อส่งออกนะคะโดยมีทางด้านของนายแสงฟ้าและก็นางสายฝนชนกเสรณีนะเจ้าของจุดรับซื้อก็คือข้อมูลว่าในระยะนี้เนี่ยมะม่วงตีอำเภอเจียงดาวนะเจ้าออกสู่ตลาดแล้วเนี่ย 5% เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะเริ่มรับซื้อราคาส่งผลผลิตณจุดเนี่ยอยู่ที่ 5-8 ตันต่อวันราคาเกรด A อยู่ที่ 35 บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็จะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนพฤษภาคมส่วนมะม่วงสายพันธุ์นักนะคะอาทูอีทูจินหวงนะคะแดงจักรพรรดิเนาะมันขุนศรีมหาชนกเนี่ยก็จะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกลางพฤษภาคมนะไปจนถึงมิถุนายน2569นอกจากการสำรวจสถานการณ์ผลผลิตและการรับซื้อผลผลิตมะม่วงแล้วเนี่ยยังเป็นการประสานงานเกษตรกรเจ้าเพื่อนำผลผลิตมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งผลไม้นานาพันธุ์มาจำหน่ายในการจัดงานวันมะม่วงและก็ของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15กำหนดจัดก็คือ8ถึง10มิถุนายน2569ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแหมทางหนึ่งตัวสถานการณ์การผลิตมะม่วงของอำเภอป้าวนะเจ้ากะมีพื้นที่เนาะการปลูกมะม่วงเนี่ยอยู่ที่ 12,380 ไร่นะคะแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ย 9,307 ไร่คาดการผลผลิตในปี2569จำนวน 9,307 ตันแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมในช่วงของเปิ้นฮ่องว่าแรงไงมะม่วงนะคะที่อำเภอเป้าเองก็คือข้อมูลนะคะว่าสถานการณ์ปริมาณผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่เนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ 20% ราคามะม่วงคุณภาพตอนนี้ฮับซื้ออยู่ที่ราคา40บาทต่อกิโลกรัมซึ่งก็มีตลาดปลายทางอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรเปิ้นพึงพอใจนะเจ้าเนาะก็พอผลผลิตของเปิ้นก็เหมาะงามนะเจ้าจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทเจียงใหม่กันตัวเจ้า
2: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเป็นข่าวของผลผลิตมะม่วงนะคะไปกันที่สวทฝางนะคะก็เป็นข่าวอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งทางกองกำลังผาเมืองได้ประทะกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดชายแดนแม่อายวิสามัน1ศพยึดยาบ้า 2.5 แสนเม็ดฝิ่นดิบกว่า11กิโลกรัมค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา 11:45 นาทีพลตรีสาธิตวายนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองก็ได้มอบหมายให้นายพันเอกมีชัยนินศาสตร์รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบของกลางค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชี้แจงข้อมูลต่อสื่อมวลชนโดยการตรวจยึดครั้งนี้นะคะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารพลานที่3209และหมวดลาดตระเวนระยะไกลก็จัดกำลังพลปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นและการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569เวลาประมาณ 21:00 นได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-10 รายลำเลียงสัมภาระเดินเท้าเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติบริเวณบ้านแก่งไซมูลหมู่14ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนได้ยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันนานกว่า5นาทีก่อนที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยจะอาศัยความชำนาญในพื้นที่และหลบหนีไปนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าวันที่13พฤษภาคมเวลา 6:00 นเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ตรวจสอบในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งโดยตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะก็พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหนึ่งในกลุ่มขบวนการจำนวน1ศพพร้อมของกลางประกอบด้วยกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายจำนวน3กระสอบภายในก็บรรจุยาเสพติดประเภทที่1ยาบ้านะคะ 250,000 เม็ดและยาเสพติดให้โทษประเภทที่2นั่นก็คือฝิ่นดิบน้ำหนักก็ประมาณ 11.2 กิโลกรัมนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกปลอกกระสุนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกและโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำของกลางทั้งหมดนะคะส่งมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลจากสวทฝางด้วยนะคะ
1: จากสวทฝางปิกมาตีลำพูนนะเจ้ามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ลำพูนนะเจ้าจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรม NEC Biz Up ลำพูน2026นะเจ้ายกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือเจ้าวันนี้ในช่วงเวลา 9:00 นที่โรงแรมแกรนด์ปาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทลำพูนนะเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานเปิดกิจกรรม NEC Biz Up ลำพูน2026กิจกรรมนี้เสริมสร้างสมรรถนาภูมิประกอบการสร้างโอกาสทั้งธุรกิจการค้าในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาภูมิประกอบการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมก็มีเป้าหมายก็คือการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคประจำปีงบประมาณ 2,569 ก็มีถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรในเจ้าจำนวนถึง102รายกับมาร่วมในครั้งนี้ซึ่งการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าเป็นการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ตีมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคจำนวน16จังหวัดดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่โตยกิจกรรมดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจจังหวัดลำพูนเมื่อ26ธันวาคม2568ที่ผ่านมาภายในโครงการนี้นะเจ้าก็เป็นการเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ด้านของการบริหารธุรกิจการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งการค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการนะเจ้าสามารถปรับตัวแล้วก็แข่งขันได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็ยังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและก็ภาคเหนือกันโตยทั้งนี้จังหวัดลำพูนเองก็มีความคาดหวังในจังหวะกิจกรรม NEC Biz Up ลำพูน2026เนี่ยจะช่วยยกระดับความรู้ของผู้ประกอบการแล้วก็สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนคือเป็นก้าวไปสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตีเข้มแข็งของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือกันตุยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมตีจังหวัดลำพูนขอบคุณผู้สื่อข่าวจากสวทลำพูนกันตุยเจ้า
2: ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดลำปางนะคะมณฑลทหารบกที่32จัดพิธีรับมอบแพะพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโครงการทหารพันดีค่ายสุรศักดิ์มนตรีค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นาทีณมณฑลทหารบกที่32นะคะจัดพิธีรับพระราชทานแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่กำลังพลของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ32จำนวน2นายและมอบให้กับประชาชนดีเด่นในพื้นที่ตำบลยางนาอำเภอสุปราบจังหวัดลำปางอีก1รายก็รวมจำนวนแพะทั้งสิ้น6ตัวนะคะณบริเวณโรงเลี้ยงแพะนะคะซึ่งที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ32กับโครงการทหารพันดีค่ายสุรศักดิ์มนตรีก็มีพลตำรวจตรีกวินยาวิชัยนะคะผู้บัญชาการมทบ32ก็เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานแพะและพิธีมอบสูจิบัตรแพะพระราชทานพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยต่างๆแล้วก็บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดมหาชนก็ร่วมพิธีด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังร่วมกันปลูกถั่วพระราชทานด้วยค่ะในช่วงของวันพืชมงคลก็ถือว่าเป็นมงคลนะคะแล้วก็ทำให้พืชพันธุ์ปราศจากโรคภัยและอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีการประกอบพิธีดังกล่าวนี้ก็สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนขยายผลโครงการพระราชทานสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเกิดเป็นอาชีพและแหล่งอาหารที่มั่นคงนะคะก็แสดงถึงความตั้งใจการน้อมนำพระราชดำริในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวนะคะจากสวทลำปางค่ะ
1: ค่ะจากลำปางออกไปตีแม่ห้องสอนกันนะเจ้าราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกนะเจ้าผู้จัดโครงการออโทปิดิกเพื่อแผ่นดินตีจังหวัดแม่ห้องสอนได้มีการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกและคอ30รายเจ้าวันนี้ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยก็จัดโครงการออโทปิดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับเกียรติจากนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการดังกล่าวนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทินทุรกันดารคือสามารถเข้าถึงบริการทั้งการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การดำเนินงานในครั้งนี้เจ้าเป็นความร่วมมือระหว่างทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยจำนวน15ท่านด้วยกันรวมกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวาลดำเนินการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกและคอเฮือแก่ผู้ป่วยจำนวน30รายโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอาทิการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมนะเจ้ากระดูกหักแล้วก็ภาวะผิดปกติทั้งกระดูกและข้อโครงการนี้เองเปิ้นก็มุ่งหวังให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาตามมาตรฐานสามารถที่จะฟื้นตัวได้รวดเร็วปิกมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและคออย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนต่อไปกันตัวนะเจ้าขอบคุณโครงการดีๆและก็ข้อมูลดีๆจากสวท.แม่ฮ่องสอนกันตัวเจ้า
2: ค่ะไปกันต่อนะคะข่าวดีกับความภาคภูมิใจของชาวแม่เสรียงแล้วก็คนไทยด้วยนะคะที่โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบสร้างชื่อระดับโลกค่ะส่งสองเยาวชนไทยโชว์ผลงานวิจัยสิ่งแวดล้อมณประเทศไต้หวันนั่นเองค่ะความภาคภูมิใจของแม่เสรียงแล้วก็คนไทยนะคะกับ2นักเรียนเก่งจากโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงคว้าสิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยบินลัดฟ้านำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ2026 Growth ไต้หวัน Science Festival ณเมืองเถาหยวนไต้หวันระหว่างวันที่18ถึง21พฤษภาคมนี้นะคะคนเก่งสู่เวทีสากลนั่นก็คือเด็กหญิงสุภัสสุตาคุณคำเด็กหญิงดวงฤทัยอมรไฝ่สตินะคะก็ได้นำทีมโดยผอ.กันกมลคุณรัฐและครูณฤนาถวัฒนวงศ์ครูที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับเยาวชนทั่วโลกก็ขอเชิญทุกท่านนะคะส่งกำลังใจให้กับคนเก่งบ้านน้ำดิบในการที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศ

0: ิกมากันต่อในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปน่านเจ้าไปเริ่มตีจังหวัดเจียงไฮ้กันต่อสำหรับวันนี้เองตะวันเจ้าพาณิชย์จังหวัดเจียงไฮ้เนาะก็ได้ลงพื้นตีไปตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปังปีการผลิตในเจ้า2569ตีถ้าเข้าเจริญหลาบในเจ้าตีตำบลจันจวัดไตตีอำเภอแม่จันจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าตะวันนี้นางสุภมิตรเต็งเพนเจ้าพาณิชย์จังหวัดเจียงไฮ้ก็ได้มอบหมายให้นางดวงเดือนกลมาศเจ้าหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าคณะทำงานกับจัดตลาดนัดข้าวเปลือกลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและกำกับการดูแลการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569จังหวัดเจียงไฮ้กับจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2569ตีถ้าเข้าเจริญลาบนะฮะจังหวัดตีตำบลจันจวาดใต้นาตีอำเภอแม่จันจังหวัดเจียงไฮ้ซึ่งโครงการนี้ตลาดนัดข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569กะจัดขึ้นเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรเพิ่มรายได้และก็สร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าวเปลือกโดยในด้านของราคาการจั่งน้ำหนักการตรวจสอบคุณภาพเกษตรกรตีนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายในตลาดนัดข้าวเปลือกก็จะได้ขายข้าวได้ในราคาสูงกว่าตลาดนะตันละ100บาทขึ้นไปไปพอราคากันเห็นสักน้อยนะเจ้าโดยราคาการรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวในโครงการนี้นะคะความชื้น 15% เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,940 บาทต่อตันความชื้น 25-30% ราคาจะอยู่ที่ 7,800-8,500 บาทต่อตันราคารับซื้อเข้าเปลือกเหนียวทั่วไปเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 1,840 บาทต่อตันความชื้น 25-30% ราคาจะอยู่ที่ 7,700 บาทถึง 8,400 บาทต่อตันเจ้าราคารับซื้อสูงกว่าตลาด100บาทต่อตันเจ้าปริมาณอยู่ที่ 118.18 ตันค่ะมูลค่าอยู่ที่ 978,980 บาทมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนำเข้าเปลือกมาจำหน่ายจำนวน37รายปริมาณสะสมก็อยู่ที่ 188.255 ตันมูลค่าสะสมก็อยู่ที่ 1,551,561 บาทมีเกษตรกรนำเข้าเปลือกมาจำหน่ายจำนวนสะสม61รายอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดเจียงไฮ้กันตวยเจ้า
1: ค่ะต่อไปมีบุญมาบอกต่อพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังกันนะคะที่จังหวัดพะเยาค่ะได้หารือกับคณะสงฆ์ปรับแนวทางเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเน้นความเรียบง่ายเข้าถึงแก่นธรรมพร้อมเตรียมจัดผ้าป่าพัฒนาวัดติโลกอารามและท่าเรือค่ะวันนี้นะคะนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำคณะผู้บริหารเข้ากราบนมัสการและหารือกับพระราชปริยัตินะคะเจ้าคณะจังหวัดพะเยาแล้วก็คณะสงฆ์ณวัดศรีคมคำและพระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศารามณวัดป่าพุทธชินวงศารามเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะในที่ประชุมก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะปรับรูปแบบการจัดงานสำคัญของทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยเฉพาะการเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยานะคะให้มุ่งเน้นความเรียบง่ายลดกิจกรรมด้านแสงสีเสียงและความบันเทิงลงเพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบเอื้อต่อการเจริญจิตภาวนาให้พุทธศาสนิกชนได้สัมผัสแก่นแท้ของธรรมะและส่งเสริมภาพลักษณ์พะเยาเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้ก็ยังหารือถึงการปรับปรุงวัดติโลกอารามโบราณสถานกลางกว้านพะเยานะคะโดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือและพื้นที่โดยรอบเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะในการนี้นะคะก็ทางจังหวัดพะเยาก็ร่วมกับคณะสงฆ์และมูลนิธิหลวงพ่อศิลากลางกว้านพะเยาขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจารึกประวัติศาสตร์ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแรงแห่งศรัทธาเพื่อระดมทุนปรับปรุงวัด

0: ติโลกอารามและท่าเรือในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 15:09 น.นะคะรายได้ทั้งหมดก็จะนำไปใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาท่าเรือเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่วัดติโลกอารามนั่นเองนะคะก็ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาให้ยั่งยืนสืบไปนั่นเองค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวจากจังหวัดพะเยาด้วยนะคะสวทพะเยาค่ะ
1: จ้าวขอบคุณข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพะเยาท่านใดที่อยากร่วมบุญก็เชิญได้นะเนาะกาตีพะเยานะประสานได้นะเจ้าเนาะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดแปร่เจ้าจังหวัดแปร่เองครับเคลื่อนงานป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนเจ้าได้มีการเดินหน้าจังหวัดแปร่เมืองแห่งสุขภาวะเยาวชนสุขใจปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเจ้าที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองจังหวัดแปร่เจ้านายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่ท่านได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูลเจ้าเพื่อที่จะออกแบบกระบวนการเฝ้าระวังและก็แก้ปัญหาสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าและก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆในโรงเรียนแล้วการประชุมภาคียุทธศาสตร์สรุปผลการขับเคลื่อนงานป้องกันภัยบุหรี่ไฟฟ้าภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้การป้องกันภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆในโรงเรียนจังหวัดแปร่ซึ่งกาได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างสสสเจ้าที่การประชุมดังกล่าวเองกาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านของสุขภาวะและกาสถานศึกษาในจังหวัดแปร่โดยมีสสสก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้และการแนวทางในการป้องกันปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสังเคราะห์เรื่องของบทเรียนและการร่วมกันออกแบบแนวทางการเฝ้าระวังปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษารวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของตึงคุณครูน้องๆ นักเรียนและกับชุมชนในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและก็เหมาะสมต่อการพัฒนาเยาวชนภายในกิจกรรมเองก็มีการบรรยายสรุปนะคะผลการขับเคลื่อนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อบุหรี่ไฟฟ้าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆในโรงเรียนโดยมีตึงคุณครูแกนนำโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าจังหวัดแปร่พร้อมกับกิจกรรมสะท้อนความคิดเกี่ยวกับอุปสรรคและกับความท้าทายในการดำเนินงานตลอดจนเวทีเสวนาก็คือหัวข้อครูนักเรียนและชุมชนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างสังคมสุขภาวะโดยภายในงานก็ยังมีพิธีลงลายมือชื่อนะคะก็คือการสารพลังขับเคลื่อนสังคมแห่งสุขภาวะเจ้าเพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานและกับภาคีเครือข่ายในการเดินหน้าสังคมปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอย่างต่อเนื่องนะเจ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะเจ้าเนาะก็ถือว่าน่าเป็นแบบอย่างเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามาเดี๋ยวนี้ก็บ่ว่าจะเป็นบุหรี่แต้บุหรี่ไฟฟ้าก็บ่อยากจะให้น้องๆเข้าไปยุ่งนะเจ้าเนา
0: ะ
1: ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสวทแปร่กันตวยเจ้า
0: ส่งท้ายกันที่จังหวัดน่านนะคะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬานะคะสรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะพลังเยาวชนของจังหวัดน่านเนี่ยทะยานไม่หยุดเลยคว้าเพิ่ม2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงในศึกสุราษฎร์ธานีเกมล่าสุดก็เก็บเหรียญรวมแล้ว18เหรียญ นะคะรั้งอันดับ23ของประเทศค่ะสรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมประจำวันที่13พฤษภาคม2569ทัพนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดน่านของเราก็ยังคงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะคะเดินหน้าคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มเติมจากการแข่งขันกีฬายูโดและเรือพายสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะสำหรับกีฬานะคะในรายการไฮไลท์ก็คือวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งลมกรดหนุ่มจากน่านโชว์พลังความสามัคคีและการประสานงานที่ยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จนะคะก็จากน้องๆนะคะนักเรียน4คนด้วยกันนะคะสำหรับกีฬาแล้วก็กีฬายูโดนะคะเหรียญเงินนะคะน้องเด็กหญิงนะคะรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมนะคะก็ได้ฝ่าฟันคู่แข่งจนสามารถคว้าเหรียญเงินเพิ่มให้กับจังหวัดได้สำเร็จแล้วก็กีฬาเรือพายนะคะเหรียญทองแดงนะคะก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมในการชิงชัยประเภทเรือแคนูสลาลอม1คนนะคะเพศชายก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตารางการสรุป ณวันที่13พฤษภาคม2569ปัจจุบันตอนนี้จังหวัดน่านก็อยู่ในอันดับที่23ของประเทศก็มีเหรียญรางวัลสะสมรวมทั้งสิ้น18เหรียญ นะคะเหรียญทอง4เหรียญเหรียญเงิน8เหรียญและเหรียญทองแดง6เหรียญก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านชาวจังหวัดน่านมาร่วมส่งแรงใจและติดตามเชียร์เหล่าเยาวชนคนเก่งของเราในรายการแข่งขันที่เหลือด้วยนะคะเพื่อสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ชื่อเสียงให้กับจังหวัดน่านในสุราษฎร์ธานีเกมนั่นเองค่ะ
1: เจ้าเองได้ก็ฝากติดตามละออนของแต่ละจังหวัดกันตัวเนี่ยเจ้าเนาะครับการแข่งขันนะเจ้าก็คือสุราษฎร์ธานีเกมส์นะครั้งที่41กันตัวเจ้ากับเชียร์ละออนในพื้นที่จังหวัดของท่านใดนะเจ้าเนาะส่งกําลังใจให้กับละออนเจ้าวันพูกนะถ้าบ่มีหยังผิดพลาดเขาก็จะติดตามกับทางสวทเจียงใหม่กันตัวนะฮะเนาะในช่วงหน้านะเจ้าเนาะก็จะติดตามรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วง 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้ก็จะเป็นคิวของตังสวทพะเยากันตวยนะคะสปท3กันตวยนะเจ้าเนาะวันนี้ทีมงานของตังสวทนาน้องโอเอนะเจ้าน้องจอยแล้วก็ทีมปีช่างเทคนิคทุกท่านวันนี้เฮาลากันไปก่อนปะกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงแลงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดังเป็นหยาดน้ำทิพย์ฉลมใจแก่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานครับตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองโดยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปรารถนาให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ทางรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจะพาท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการนี้ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยธิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาหนึ่งในนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยธิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแล้วแต่ภาพความทรงจำความปลื้มปิติของประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยายังคงระลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ข้าพเจ้านายสุรชัยศรีชัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล่องไผ่ได้เป็นคนถ่ายภาพที่ต้นไม้ที่บงท่านได้ปลูกไว้ในวันที่10มีนาคม2536พระองค์ทั้งสองพระองค์และการที่9บาทสมเด็จเจ้าหัวและการที่9พระพันปีหลวงได้เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจดูแลประชาชนในตำบลสันป่าม่วงและทรงได้สนทนาธรรมกับองค์พ่อไพบูลย์สุมังคโลนอกจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่เขาตีเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นไม้สักทองพระพันปีหลวงได้ปลูกต้นบุญนาคไว้ที่เขาตีเพชรแห่งนี้เป็นที่ปิติปลื้มของชาวจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก
2: ครับทุกท่านครับในวันนั้นซึ่งทางท่านอาจารย์สุรชัยศรีชัยในวันนั้นที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาปลูกต้นไม้ทั้งสองพระองค์ท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
3: ครับเป็นที่ปลื้มปิติมากครับที่พระองค์ทั้งสององค์ทรงปลูกต้นไม้ไว้ให้ชาวพะเยาไว้เป็นอนุสรณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาจังหวัดพะเยาโดยเสด็จมาที่วัดอโยเขาตีเพชรแห่งนี้
2: ครับอาจารย์ครับวันนั้นนี้มีประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยามาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากไหมครับ
3: มากมายแล้วครับ
2: ครับซึ่งก่อนที่ท่านจะมาปลูกทรงปลูกต้นไม้ทั้งสองต้นนี้องค์ท่านได้มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ตำบลสันป่าม่วง มาสนทนาธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อไพบูลย์นะครับแล้วก็เสด็จมาปลุกตรงนี้นับจบจนเวลามาถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2569ก็หลาย10ปีเหมือนกันนะครับปลูกมาตั้งแต่วันที่10มีนาคม2536นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นบุญนาคครับแล้วตรงนี้เป็นต้นสักทองใช่ไหมครับ
3: สักทองครับที่บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการที่ข้าวทรงปลูกไว้นะ
2: ครับ
3: ในวันเดียวกันเลย
2: ครับทั้งสองพระองค์ก็จะปลูก
3: ครับ
2: พร้อมกันตรงนี
3: ้ครับ
2: ครับผม
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกต้นบุญนาคเมื่อวันที่10มีนาคม2536ถือเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยาปัจจุบันต้นบุญนาคเจริญเติบโตสูงตระหง่านบริเวณภูเขาตรีเพชรวัดอนาลโยที่พญารามเป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดพะเยาเสมอมา
0: รอยพระเมตตา
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นพระองค์ทรงเห็นปัญหาราษฎรชาวไทยภูเขาเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรโดยทำการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองได้ผลผลิตน้อยไม่พอกินและไม่มีรายได้ทั้งยังตัดไม้ทำลายป่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์
2: พื้นที่ตรงเนี้ยมีการบุกรุกแผ่วถางป่าเนี่ยเยอะตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมถ้าหากปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานอาจจะถูกทำลายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่บ้านสันติสุขจึงทรงพระกรุณาเพื่อจะแก้ไขปัญหาในตรงนี้พร้อมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับพื้นป่าเนี่ยอย่างเกื้อกูลกันประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำกินของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากการทำไร่ข้าวโพดไร่ขิงให้หันมาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดการชะล้างหรือพังทลายของหน้าดินพระองค์ท่านอยากให้ชุมชนนี้กินดีอยู่ดีมันมีความยั่งยืนแล้วก็จะส่งต่อสู่ลูกสู่หลานเขาไปได้ตลอดไปครับ

0: ลังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนหนึ่งที่ว่ามีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าพเจ้าคือการปลูกป่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีบัดนี้เป็นที่น่าชื่นใจมากว่าประชาชนเข้าใจข้าพเจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาทราบว่าปัญหาต่อไปของโลกของชาวโลกซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะมาเห็นเขาว่าอีกประมาณ15ปีน้ำจืดที่พวกเรารับประทานกันจะเป็นของที่หายากมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่ออ่านทราบแล้วก็เกิดความร้อนใจว่าบ้านเราไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆมีแต่ป่าถ้าเผื่อคนไทยไม่ทราบว่าป่าไม้คืออะไรป่าไม้คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เองที่ฤดูฝนแทนที่น้ำฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเลถ้ามีป่าป่าเหล่านั้นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นจะดูดน้ำไว้ใต้ดินใต้ต้นของเขาจำนวนมากและตามกิ่งก้านของเขาจะดูดไว้เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีและออกมาเป็นลำธารน้อยใหญ่อันนี้ที่อยากจะให้ราษฎรทั้งหลายเข้าใจไม่ใช่ไปนึกแต่ว่ามีป่าไม้สักไม้อะไรต่างๆสำหรับตัดไปขายอย่างเดียวมันมีประโยชน์อย่างอื่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยโดยในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรจะทรงปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ในพื้นที่ณปัจจุบันมีต้นไม้ทรงปลูกที่อยู่ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนมาก
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: โครงการป่านี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักป่ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยทั่วภาคเหนือเนี่ยมีการเผาป่าทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันไฟป่ามากมายอาตมาก็พิจารณาเห็นว่าทำไมคนเผาป่าทำไมคนไม่รักป่าก็เลยได้คำตอบว่าเพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากป่าไม่เห็นประโยชน์ของป่าเลยไม่รักป่าและเผาป่าจึงได้เกิดแนวคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนป่าเนี่ยให้เป็นป่าที่มีผลไม้มีอาหารเป็นแหล่งอาหารให้ผู้คนเมื่อประชาชนเนี่ยมีแหล่งอาหารอยู่ในป่ามีประโยชน์ที่อยู่ในป่าเห็นประโยชน์ของป่าว่าป่าเนี่ยเป็นแหล่งผลิตต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตอาหารให้มนุษย์และสรรพสัตว์เป็นทำให้โลกเนี่ยร่มเย็นแล้วก็สรรพสัตว์ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีป่าจึงมีน้ำแล้วก็สรรพสิ่งก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักป่าเป็นโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วก็เป็นโครงการเนี่ยดับไฟที่เหตุแห่งไฟเหตุแห่งไฟก็คือเกิดจากคนก็เราก็ต้องป้องกันที่เหตุให้คนเนี่ยได้ประโยชน์จึงมีเป็นที่มาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนก็คือเปลี่ยนเป็นป่านี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเชื่อมโยงความสามัคคีให้ประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ติดกับป่าเนี่ยได้เห็นความสำคัญของป่าได้ประโยชน์ในป่าแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลรักษาไม่เผาป่าเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เหตุแห่งปัญหาด้วยก็อยากให้โครงการทั่วประเทศเนี่ยได้เอาโครงการตรงนี้เป็นต้นแบบเพราะว่าอาตมาเนี่ยได้ดับไฟป่าร่วมกับทั้งภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนมา17ปีเต็มเลยก็ต้องดับไฟอย่างนี้มา17ปีแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นป่าอย่างนี้เปลี่ยนป่าให้มันมีพืชต้นไม้ผลกินได้มีเห็ดมีหน่อไม้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับมีทั้งไม้หัวฝังดินไม้เรื้อยเลี่ยดินไม้ใต้ร่มเงาไม้ผลอยู่กับป่าอย่างงานนี้จะมีทุกอย่างเลยอย่างไม้หัวเนี่ยจะเป็นประเภทเปลือกเพื่อพวกมันป่ามันอะไรนะไม้เลื่อยดินก็จะปลูกฟักแก้วฟักทองแล้วก็ ม้ใต้ร่มเงาก็จะมีกล้วย 6,000 กว่าหน่อแล้วก็มีเป็นพืชที่โตไวแล้วก็ไม้ผลก็จะมีพวกทุเรียนลองกองเงาะมังคุดมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออะไรมีหมดเลยเมื่อในอนาคตตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากประชาชนเวลาเข้าป่าจะมีทั้งอาหารและเมื่อป่าตรงนี้มันเป็นสันตันน้ำป่าสมบูรณ์น้ำก็จะสมบูรณ์ด้วยประชาชนก็จะไม่ลำบากด้วยน้ำอุปโภคบริโภคแล้วถ้าเป็นป่าอย่างนี้ถามว่าประชาชนจะกล้าเผาไหมถ้าในป่าเนี่ยมีของกินเต็มไปหมดเลย
0: พระราชปณิธานปลูกป่าในใจคนคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและห่วงแหนป่าไม้ผ่านโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทปฟื้นฟูและอนุรักษ์คือสืบสานโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์พฤกษชาติไทยเช่นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์คือการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการศิลปาชีพและเกษตรพอเพียงพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมคือการสานต่อแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์การปลูกต้นไม้และการรักษาป่าถือเป็นการถวายความจงรักภักดีและเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดผืนป่าให้ยั่งยืน
3: สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นประจำข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2569มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลโดยมียอดผู้เข้ากราบถวายบังคมสะสมกว่า 770,000 คนและมีหมายกำหนดการพิเศษสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยขอให้ประชาชนถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.ครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนทั้งรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆให้ได้รับรองสถานะถูกต้องและปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีนำขบวนรถพุ่มพวงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการใช้ในพื้นที่ปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนชาวบ้านใช้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
11: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สินค้าเกษตรเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือเขตจำกัดเฉพาะภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนแนวทางสำคัญคือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนนพศรแก้วคำรายงาน
2: ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมพุ่งทะลุ 6.6 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองกว่า127ต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินกองทุนการออมแห่งชาติจึงชวนนักเรียนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ
12: กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี2569ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายรวมพุ่งสูงกว่า 66,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีโดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 27.1 ระบุว่ามีเงินไม่พอจ่ายจนต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินเพื่อชำระค่าเล่าเรียน จากวิกฤตภาระค่าของชีพดังกล่าวกอช.จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแบ่งเงินค่าขนมมาเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งโดยเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ15ถึง30ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มให้ทันที50%ของเงินออมหรือสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีหากเยาวชนออมเงินเพียงวันละ5ถึง10บาทหรือเดือนละ300บาทเมื่อออมครบปีจะมีเงินเก็บรวมกับเงินสมทบจากรัฐสูงถึง 5,400 บาทสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดน้ำมันดีเซล 2,400 ลิตรเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
0: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยในอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้นายภูบดลเขาคลึงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายอนุสรแก้วทันคำปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางบูรณาการร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344และสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมยบ้านทีโนโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ในถังขนาด200ลิตรจำนวน12ถังรวมน้ำมันทั้งสิ้น 2,400 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดน้ำมันดีเซลทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
15: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
14: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเหตุพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตองหนึ่งจำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคพม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
17: ปี ่น้องเจ้าละปูนเจ้าหูขอว่าความสะอาดของบ้านเฮาเริ่มต้นใดที่มือของทุกท่านปี2569จังหวัดละปูนประกาศถือการบริหารจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนง่ายๆกู้บ้านทำได้คัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะอินทรีย์ลงถังขยะเปียกขยะรีไซเคิลเก็บไว้ขายหรือใช้ใหม่ขยะทั่วไปทิ้งหรือถูกตีขยะอันตรายแยกส่งเจ้าหน้าที่นะเจ้ามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ฮือละปูนเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหมู่เฮาผู้คนละปูนเมืองสะอาดเฮาทำได้และยังคงทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
18: ข่าวดีมาบอก
19: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
20: ข่าวดีที่95
21: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
22: ดูได้ตอนเย็นนอก
18: ข่าวดีที่95
23: อ้าวอีปอดข่าวฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นข่าวทอระปูนนะเปิดประจำนะ
24: ได้เวลามาฟังข่าวดี
18: ข่าวเด่น
25: ข่าวดัง
18: เพลงลูกทุ่งม้วน
24: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะเจอกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าในช่วงที่ฟ้าฝนตกลงมาจนตะคืนนี้ฝนตกจนดีเจอ้อยนอนบ่หลับผมก็ฟังเพื่อจะหลับเป็นเตียงไปก่อนนะตะคืนนะนอนฟังเสียงฝนยังเพลงเปิ้นว่านะเจ้าก็ตกแต่ตกว่ายังยังตะบะเดียวมันยังมาตกนักอีเนาะเปิ้นตกก็อันกังวลใส่เปิ้นพอเปิ้นมาตกก็จมหาอีนะก็กังวลใจว่าเอ๊ะทำไมปริมาณฝนตกแช่ตกนานนะเจ้ากรมฟังก็กังวลว่าเอ๊ะจุดไหนจะมีรายงานน้ำท่วมขังรอการระบายก่อหรือว่าพื้นที่ไหนที่จะมีน้ำป่าไหลหลากก่ออย่างก่อเนี่ยเจ้าก็โดยภาพรวมแล้วปริมาณฝนที่ละปูนเฮาตะวานี่วัดได้ร้อยกว่ามิล นะเจ้าร้อยกว่ามิล นี่ถือว่าเป็นปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังนะเจ้าต้องเฝ้าระวังต้องเตรียมการในส่วนของการระมัดระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะเจ้าซึ่งพี่น้องประชาชนในระยะนี้ก็ยังคงอยู่ในห้วงที่เปิ้นแจ้งเตือนนะเจ้าว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะนี้ก็ต้องขอให้ท่านติดตามนะข่าวสารจากทางราชการยังใกล้ชิดนะจ๊ะแล้วก็เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนะจ๊ะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะจ๊ะต้องติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศยังใกล้ชิดนะจ๊ะก็เตรียมความพร้อมนะจ๊ะอันหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดลำพูนก็ได้เน้นย้ำนะจ๊ะกำชับไปถึงหน่วยงานทุกหน่วยนะจ๊ะทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอนะจ๊ะได้ประเตรียมการในส่วนของการเพื่อความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะจ๊ะก็ระยะนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าระมัดระวังนะจ๊ะสภาวะฝนตกหนักที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆนะเจ้าเนาะขณะเดียวกันทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็ว่า15พฤษภาคมนะเจ้าวันพรุ่งนี้เข้าสู่หน้าฝนของประเทศไทยยังเป็นทางการแล้วนะเจ้าหน้าฮ้อนนี่ก็ทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีเนาะมาพอหน้าฝนกันว่าจะเป็นชะใดเอ้ยนะ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศที่ประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการแล้วนะเจ้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569หลังจากตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่หน้าฝนของประเทศไทยละก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่นะเจ้าอันนี้ถูกต้องตามเกณฑ์ปะละลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝั่งตะวันออกอันนี้ก็เข้าเกณฑ์ปะละโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะเจ้าส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงปุ่นนะเจ้าเดือนธันวาคมตั้งใต้นี่เปิ้นว่าอย่างก็ฝน8แดด4เนาะฝนก็จะตกชุกหนาแน่นนะเจ้าในช่วงแต่ละปีเนี่ยในห่วงระยะเวลาที่มากกว่าภาคอื่นๆอยู่แล้วนะเจ้าสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้นะเจ้าคาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศจะน้อยกว่าปี68แล้วก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนะจะฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องนักขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งนะเจ้าจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยปริมาณฝนจะกระจายตัวลดลงหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนประทานนะเจ้าก่อนที่ฝนจะตกกลับมาฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นแห่มครั้งหนึ่งประมาณเดือนสิงหากันยาปุเนาะเพราะฉะนั้นช่วงปลายเดือนมิถุนาต้นเดือนกรกฎาเนาะปลายเดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยฝนจะน้อยและจะทิ้งช่วงไปจนถึงปุณณเจ้าสิงหากันยาจะปีกมาตกหนักแห่งกรรมแล้วก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมจับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่
ภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มน้อยกว่าปกตินะเจ้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมจากอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำซึ่งจะส่งผลต่อการทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็กระทบต่อพื้นที่เกษตรในแต่ละแห่งได้นะเจ้าส่วนแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนในปีนี้นายเจ้าคาดว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าประเทศไทยหรือส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนนะเจ้าและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะเจ้าเนาะนี่ก็เป็นการคาดการณ์นะเจ้าลักษณะอากาศของประเทศไทยหลังจากที่เฮาประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนาะก็ต้อนรับหน้าฝนด้วยปริมาณฝนที่ชุ่มฉ่ำเหลือเกินนะเจ้าตอนนี้ก็ต้องเตรียมเครื่องตัดหญ้าเนอะเตรียมเครื่องตัดหญ้านะเจ้าเตรียมน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้าเนาะหญ้าจะหญ้าโวยแล้วเนอะคุณผู้ฟังหญ้าบ้านดีเจอ้อยนี่น่ะโอ้วางแรกที่ว่าฝนบ่ค่อยตกช่วงวันก่อนเนาะฮดน้ำอย่างไรเสี่ยงกาน้ำเดือนหมูจักตะใดฮดเจ้าฮดแรงหญ้ามันก็ตึงบ่เขียวบ่โป่งนะเจ้าลู่จะตายติ๊กๆเนาะคุณผู้ฟังเออพอหยักฝนตกลงมา52หาเขียวปึ๊ดเลยเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังเขียวปึ๊ดจนชนิดที่ว่าดีตาแถมอ้อย G2 G แสงขึ้นมาเลยนะเจ้าแต่ก็น่าจะเป็นช่วงที่พืชพันธุ์ธัญญาหารนะเจ้าอันผักผลไม้เนาะต่างๆที่จะได้อิ่มน้ำชุ่มน้ำในระยะที่ฝนตกลงมาน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำที่ทำพืชผลนะเจ้าธัญญาหารผักผลไม้นะเจ้าอันอย่างต่างๆเนี่ยมันเจริญงอกงามขึ้นนะเจ้าฝนตกอีกมาพร้อมกับอาหารที่เป็นยอดหญ้าอ่อนให้กับวัวเอ่ยสัตว์เลี้ยงต่างๆเอ่ยเนาะที่เพิ่นได้กินวางก่อนนี่กึดใจอู้กันโดยต่างไปในรถวันนั้นว่าวางก่อนนี่งัวถ้าจะกินหญ้าบ่อิ่มเนาะบ่เดียวฝนลงมานี่หญ้ามันสีอ่อนสีปงสีเขียวขึ้นมั้ยงัวสีถ้าจะกินหญ้าอิ่มขึ้นมาแหมหน่อยก้าอีนะ เจ้าก็ชุ่มฉ่ำนะเจ้าปริมาณฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าแล้วก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอึ่งอีโอ้นักล้ำนักเหลือนะเจ้าเปิ้นว่าตะคืนนี้ฝนตกไปเอาอึ่งกันม่วนขนาดนี้นะก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางกันตัวในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ตัวละกันนะเจ้า

FM 95นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้าโคโมฟังดูแลโคโมฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ติดตามข่าวสารด้วยกันนอกฟังข่าวด้วยกันนะจะฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารอะไรอย่างก็จะมาประชาสัมพันธ์บอกเล่าให้กันได้ฟังโดยนะเจ้ามีสาระความรู้นะเจ้าในเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยนะเจ้าก็จะเอามาแจ้งข่าวกับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการกันต่อยนะเจ้าติดตามกันได้กับรายการวิทยุต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอย่าลืมแอปพลิเคชัน NBT Plus นะเจ้าโหลดกันหรือยังดีเจออยนี่ใจแล้วก็ติดใจเลยนะเจ้า NBT Plus นะเจ้าแค่มีอินเทอร์เน็ตท่านอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะเจ้า ก็สามารถที่จะหาฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนได้เลยนะเจ้าได้เลยทุกที่ทุกเวลาเนาะฟังวิทยุสดๆกันได้เลยนะเจ้า NBT Plus นะเจ้าใช้งานง่ายมากๆเนาะฝากโหลดกันตัวละกันนะเจ้าทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าอ่ะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย plus แล้วก็คนละครึ่ง plus นะเจ้าสวัสดีกัน plus นี่เนาะ plus อย่างล้ำเหลือนะตะกี้ก็ NBT plus บ่ใช่กะอีนะ NBT plus นะมาไทยช่วยไทย plus นะเจ้าคนละครึ่ง plus นะสวัสดีกัน plus คืออีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเจ้านายเอกนิติธันประภาสเจ้าบอกว่ากระทรวงการคลังตอนนี้เตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะเจ้าคือสัปดาห์นู่นสัปดาห์ถัดไปก็จะมีเป้าหมายในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนแอปเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมเพื่อฮื้อตันเริ่มใช้จ่ายในวันที่1มิถุนายนในส่วนของโครงการ2โครงการหลักๆโครงการแรกคือโครงการคนละครึ่ง plus นะเจ้าก็จะมีการยกระดับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมเจ้าจะมีวงเงินรวม 4,000 บาทแบ่งฮื้อจ่าย4เดือนเฉลี่ยแล้วก็คือเดือนละ 1,000 บาทโดยเปิ้นจะฮื้อสัดส่วนการจ่ายเงินเนี่ยรัฐบาลสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เงิน100เนี่ยนะประชาชนจ่ายคนเดียว40นะเจ้ารัฐบาลจ่ายฮื้อ60จ่ายฮื้อนักกว่ากูเตือนมาคนละครึ่งเนาะแต่นี่คือคนละครึ่ง plus นะเจ้าเพราะว่ารัฐช่วยจ่าย 60% เดี๋ยวจะมีการเปิดฮื้อลงทะเบียน1สัปดาห์นะเจ้าจำนวน30ล้านสิทธิ์เนาะเดี๋ยวหลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคมนี้ก็คงจะชัดเจนในรายละเอียดมากขึ้นนะเจ้านอกจากนี้ก็มีโครงการเติมเงินผ่านสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนเป็นระยะเวลา1เดือนขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติโดยจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคือแหม700บาทต่อเดือนจากเดิมเนี่ยได้300บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเพื่อ4เดือนไปกันนะเจ้าก็จะครอบคลุมกลุ่มผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรนะเจ้าเพื่อใช้จ่ายในบัตรเนี่ย 100% บาได้แบบว่าร่วมใจแต่อันตะอีนะเจ้า 1,000 นี้ท่านจะซื้ออย่างก็สุดแล้วแต่ท่านเลยนะแต่กดเป็นเงินสดออกมาบ่ได้เนาะสำหรับกลุ่มผู้

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยนะเจ้าตอนนี้มีอยู่ประมาณ13ล้านกว่ารายลดลงเล็กน้อยนะเจ้าคือลดลงไปประมาณ 200,000 รายเนื่องจากว่ามีการคัดกรองจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเป้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางของดิจิทัลทั้งแอปเป๋าตังแล้วก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่ตอนนี้กำลังพิจารณาเพิ่มเติมอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะจ๊ะว่าเดียวทางกระทรวงการคลังจะนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งคนละครึ่ง plus ในละจ๊ะแล้วก็โครงการเติมเงินพันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาแล้วก็คาดว่าอาจารย์25พฤษภาเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังแล้วเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยในวันที่1มิถุนายนนะเจ้า1มิถุนายนเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าติดตามข่าวสารด้วยกันเนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะพลาดข่าวสารประการใดนะเจ้าเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าในโครงการมาตรการสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะเจ้าเราจะรีบมาแจ้งแล้วก็มารายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแน่นอนนะเจ้าเนาะกับรายการวิทยุทางสวทลปุณเฮานะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะเจ้าดีเจอ้อยนันทพรและเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์เรื่องของข่าวปลอมคือกระหันแชร์กันเยอะเหมือนกันนะจ๊ะว่าเนี่ยรัฐบาลนายกหนูจะเพิ่มสตางค์เบี้ยผู้สูงอายุขึ้นนะจ๊ะจากแต่ใดก็600 700 800 1,000 เนี่ยเป็นเดือนละ 3,000 บาทเลยทีเดียวนะจ๊ะอันนี้แค่ได้ยินนะจ๊ะก็ต้องเอ๊ะแล้วนะคุณผู้ฟังต้องเอ๊ะแล้วนะจ๊ะซึ่งทางด้านของกรมกิจการผู้สูงอายุออกมายืนยันแล้วไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะเจ้าคุณผู้ฟังยังคงใช้หลักเกณฑ์เก่าอยู่นะเจ้าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องของการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาททุกคนเลยเนี่ยนะเจ้าทางกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งข้อเท็จจริงว่าประเด็นเนี้ยที่มีการเผยแพร่กันทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะเจ้าเป็นข่าวปลอมนะเจ้าเป็นข้อมูลเท็จเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแต่อย่างใดนะเจ้ายังคงใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566แล้วก็มีอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ60ถึง69อันนี้600นะเจ้า70ถึง79อันนี้70080ถึง89นี่คืออายุนะอันนี้ได้800บาทนะจ๊ะส่วน90ปีขึ้นไปจะได้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนยังใช้อัตรานี้อยู่นะจ๊ะยังใช้อัตรานี้อยู่เพราะฉะนั้นแจ้งพี่น้องประชาชนนะเจ้าผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาป้าอุ้ยแม่หมอนฟังเนอร์จะไปหลงเชื่อกับข้อมูลตรงนี้นะเจ้าแล้วก็จะไปส่งต่อจะไปแสดงความคิดเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะจ๊ะมันเข้าใจผิดกันแท้นะจ๊ะเพราะว่าบางทีมีโพสต์ข้อความไปแล้วก็เนี่ยปีสมัยหน้าก็เลือกแคมเนอร์นายกหนูเนี่ยนะคือว่ากันไปเยอะแยะเลยกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลซึ่งจริงรัฐบาลก็บ่รู้เหมือนกันนะว่าข่าวนี้มันออกมาได้อย่างไรนะจ๊ะซึ่งแน่นอนว่าในกระบวนการคือข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่ปัญหาว่าอย่างไรได้ประโยชน์เนาะจากการเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้นะจ๊ะบางคนเผยแพร่เพื่ออยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์เนาะกุข่าวขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรอย่างบางประการในอย่างเงี้ยนะจ๊ะซึ่งตรงนี้เราควรจะต้องเช็คข้อมูลให้ดีตรวจสอบข้อมูลให้ดีเนาะแจ้งถึงป้าอุ้ยแม่มอนเนอร์คนเฒ่าคนแก่บ้านเฮานะเจ้าก็บ่ได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุตามที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใดนะเจ้าอันนั้นเป็นข่าวปลอมจากผู้ที่ไม่หวังดีนะเจ้าเผยแพร่ข้อมูลออกมาเนาะทีนี้ในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็จะมีช่องทางให้ท่านสามารถติดตามสวัสดิการต่างๆเนาะก็จะมีศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิภาพประชาชนอย่างเงี้ยนะหรือว่าศูนย์ในการบริการข้อมูลข่าวสารศูนย์ดูแลในเรื่องของสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนะจ๊ะสวัสดิการในด้านต่างๆเนี่ยซึ่งก็มีการอัปเดตนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มมาตรการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นนัยยะสำคัญอยู่แล้วนะจ๊ะในทุกๆกรณีเนี่ยก็จะมีข้อมูลออกมาอย่างกรมกิจการผู้สูงอายุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่เป็นความจริงป้าอุ้ยว่าจุมาหน่อยขึ้นดอยบ่ใจเนี่ยจ้ะนี้รัฐบาลก็มองหูคิงเหมือนกันว่าเพิ่นไปเอาข่าวนี้ตั้งใดมาเองนะข่าวนี้ท่านได้แต่ใดมาเนาะมันก็มีกลุ่มที่อาจจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอาจจะหวังยอดไลค์ยอดแชร์ลอดยอดเอนเกจเมนต์เองนะจ้ะซึ่งเขาก็จะไปตกเป็นเหยื่อป้าเนอะไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์เนาะถึงจะไปชมรัฐบาลไปด่ารัฐบาลหรือจะไปอย่างก็ตามแต่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเจ้าของโพสต์ข่าวปลอมหมดเนี้ยได้ยอดเอนเกจเมนต์นะเจ้ายอดที่มีคนเข้าถึงเยอะคนติดตามเยอะเนาะบางทีเนี่ยเปิ้นได้รายได้จากไอ้ข่าวปลอมหมดนี้ต่อยเพราะฉะนั้นเราจะไปตกเป็นเหยื่อเปิ้นนะเจ้าจะไปหลงเชื่อข้อมูลอันเป็นเท็จกดไลค์กดแชร์นะเจ้าหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ผิดๆแบบนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะเจ้าอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์
นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเนอะ

อะไรเจ้าคุณผู้ฟัง FM 95 MHz นะจากวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจากอูดีนีม่อหมาก้าวันนี้เวลาเสี้ยงแล้วเจ้าคุณผู้ฟังดีจะอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะเจ้าเนาะเป็นประจำตังสวทละปูนเฮาช่วงนี้ก็จะมีดีเจผู้จัดรายการทั้งดีเจน้องอั้นนะเจ้าดีเจโอมนะแล้วก็ดีเจอ้อยเนาะมาทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนเฮาก็ฝากติดตามนะเจ้ารายการกันโดยละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ฝากความปรารถนาดีถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศในระยะนี้ตัวนะเจ้าระมัดระวังนะเจ้าติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะเจ้าเนาะย้ำเตือนกันถึงเรื่องของความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดฝนตกหนักในระยะนี้นะเจ้าฝากความปรารถนาดีถึงทุกท่านไผ่เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขับรถกันดีๆตัวละกันนะเจ้าฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะเจ้าคุณผู้ฟังและเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ยินดีนักสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสบท.ลำพูนอยู่ในขณะนี้นะชั่วโมงนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้เสียงอาจจะบ่ดีหน่อยนะครับสารภาพเนาะวันนี้ดีเจโอมลานะครับบ่สบายอยู่บ้านเนาะอากาศเปลี่ยนนะเดี๋ยวถึงห้อนนะห้อนกันหนีเข้าแอร์ออกแอร์มาปะเอาปะเอาเจอฝนโอ้เนี่ยโครงทางของการบ่ออกกำลังกายนะครับคุณผู้ฟังภูมิต้านทานมันก็จะบ่มีจะเนี่ยนะกินอย่างเดียวบ่ออกกำลังเนี่ยว่าต่อเก่ากรรมขออนุญาตเตอะกับบ่ได้ลืมนะครับในเรื่องของสุขภาพรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอากาศแปรปรวนนะครับก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนึงนะเพราะว่าช่วงพฤษภาคมนี้ถ้าจำบ่ผิดนะครับก็จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็ฝนค่อนข้างที่จะตกตามฤดูกาลนะแต่ว่านะครับในช่วงมิถุนายนนะกรกฎาคมนี่ฝนจะทิ้งช่วงนะครับทิ้งช่วงจากปกตินี่ถ้าฝนตกอ่ะหยุดสัก3วันนี่เนาะอันนี้คือทิ้งช่วงแต่ปีนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับอาจจะทิ้งช่วง 5-7 วันแล้วก็จะตกเนาะอันนี้ก็คือจากกรมอุตุนิยมวิทยาคร่าวๆนะครับเปิ่นก็ได้คาดการลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนปีนี้คือพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันแต่เจ้าตีผ่านมานี่นะครับทางจังหวัดลำพูนนะคุณผู้ฟังครับแต่คืนนี้ก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนาะหลายพื้นที่ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยเสียงฝนนะครับนอกจากเสียงฝนก็จะมีเสียงอึ้งนะที่สวทลำพูนนี่เสียงอึ้งตั้งแต่หัวค่ำเนาะตึงอึ้งตึงแมงเมานี่นะครับสดแจ้งเลยนะเต้าแจ้งเลยนะครับตึงอึ้งตึงแมงเมาแต่บ่มีแมงมันเลยคุณผู้ฟังครับที่ไหนออกนักออกหลายก็เอิ้นมาบอกกันจิมเนอร์วันนี้ดีเจโอมว่างเนื้อจะไปซ่อจับแมงมันสกรรมแต่ก็บ่กินเนาะจับเอามวนบ่ได้คุณผู้ฟังอะติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันสกรรมนึงเนาะไปตังปูนไปตังเพละกลับเข้ามานะครับแต่คืนนี้จังหวัดลำพูนนะเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาริมลำน้ำและทางน้ำไหลผ่านนะแต่ว่านี่บ่อข้างบ้านดีเจโอมเนาะแห้งแก๊กนะลึกสักประมาณเมตรนี่เนาะเจ้ามานะครับน้ำเต็มเนี่ยคุณผู้ฟังครับขนาดสักประมาณ5คูณ3นี่น้ำเต็มล่ะโอ้หนักแต่หนักว่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นแอ่งหลุมเนาะก็บ่ใช่ว่าเหมือนสระว่ายน้ำขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังครับแต่เจ้ามานี่ปะกบน้ำเต็มมันก็ไม่นะครับท่อนมุ่งท่อนไม้เศษไม้ก็ลอยนะครับมูฟังกับแสดงว่านักพอสมควรหลายพื้นที่ก็มีน้ำขังเนาะพี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยเนอแล้วก็เตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็หลีกเลี่ยงทางเดินผ่านพื้นที่เสี่ยงช่วงฝนตกหนักอันนี้เปิ่นเตือนแต่คืนแล้วนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าบ่แน่นะวันนี้เอาแฮมบูฮูเนาะตั้งเก่ามาล่ะก่อนเข้ารายการนี่หมื่นบดมาตั้งแต่เที่ยงล่ะนะครับหลายท่านหลายพื้นที่ออกไปกินข้าวตอนมาฝนก็ซุยนะครับคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะอย่างที่ได้แจ้งเตือนไว้นะครับอ่ะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันในช่วงต่อไปของทั้งรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงที่2ของรายการครับในช่วงแรกก็ได้อู้ได้เอ่ยในเรื่องถึงสภาพอากาศเนาะว่าฝนตกฝนเฝ้าระวังนอกจากวันละปูนเป็นที่เฝ้าระวังนะครับแต่ตะกี้ก็ลืมไปนะในเรื่องของช่องทางการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับอยู่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดละปูนสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนอสายด่วนนิรภัยปพ1784นะครับปพจังหวัดละปูนนี่ก็053 562 963เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191กู้ชีพกล้าฉุกเฉินการแพทย์กล้า1669เหตุไฟไหม้สาธารณภัย199และก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือว่าอบต.ต่างๆในจังหวัดละปูนก็สามารถติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับได้โดยตรงเลยนะซึ่งก็มักจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่เข้าถึงพื้นที่ได้เร็วที่สุดนะครับจำเบอร์จำยังไม่ได้จำเพจสวทลำพูน FM 95ได้นะครับ DJ Oi DJ น้องอั้นนะครับเอาเบอร์โทรเหล่านี้ช่องทางการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือนะครับเอาไว้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz เข้าไปดูได้เลยนะครับไหนๆก็เข้าไปแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทั้งราชการตึงจังหวัดละปูนตึงของรัฐบาลนะฮึพี่น้องหลายๆท่านได้เห็นกันหน้าฟีดของ Facebook นะครับโอ้มาเดี๋ยวนี้นะครับหน้าเพจ Facebook สวทลปูนงามนะครับการใช้เทคโนโลยีเนาะ AI เข้ามาทำอินโฟนี่ DJ Oi DJ น้องอั้นก็ทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าถึงข่าวสารนะผ่านอินโฟกราฟิกที่สวยงามนะเข้าไปพอกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์หรือสวทลปูน FM 95กันตุยเนอร์คุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกสิกรรมหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงต่อไปของทางรายการครับ

0: กลับมาพากันช่วงสุดท้ายของรายการกลับก่อนที่จะลากันไปฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักหน่อยเนอะจังหวัดลำพูนก็เชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านนะครับรวมกันเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายลดภูมิพวงนะครับวันพรุ่งนี้ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะลดภูมิพวงนี่นะวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปจังหวัดลำพูนก็จัดทับเครือข่ายลดภูมิพวงที่ผ่านการคัดเลือกมาตรฐานจำนวน25คันวิ่งตรงนะส่งสินค้าที่จำเป็นราคาถูกส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับทั้งหมู่บ้านและกระตรอกซอกซอยครอบคลุมทั้ง8อำเภอเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับการช่วยเหลือเนาะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลหรือบ่สะดวกเดินทางนะครับให้สามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันนะครับสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้ว15พฤษภาคม2569นะครับช่วยกันอุดหนุนเนาะคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: โอ้รถมาแล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดซีด้อมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพังงานนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยก็ถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาถวันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่น พื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไรก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกุมนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสสามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซับซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายพจน์อารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำ
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจังหวัดกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อุ้นตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไท ไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิชเกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถัพพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
9: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้แตมปิ้งพาร์ทช่วงล่างแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวกไฮเทคพาร์ทพวกเอดาร์ตั้งแต่ขึ้นเรายังไม่มีดังนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่เป็นผลิตเฉยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือ whole ecosystem
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชเทวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอวจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace เ ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านการเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
12: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
11: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
13: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันอันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์บาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้ง

0: สูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้14พฤษภาคม2569นะครับโดยมีผมณธนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงและทีมงานช่างห้องส่งนะครับก็อยู่กันครบนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็มีคุณสายชนนิสังด้วยนะทงชัยคำรอดนะครับอยู่ด้วยกัน3คนร่วมแรงแข่งขันกันที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัครเดชคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณกรสินพิทักษ์นะครับวันนี้เริ่มต้นก็เป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับนะกำลังเข้มข้นนะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นนะครับเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์500นะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะครับก็ลงแข่งขันนะครับแบดมินตันรายการใหญ่ในเมืองไทยโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026 presented by Victor ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์500นะครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 16,500,000 บาทที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้นะครับหลายๆคู่นะครับขออนุญาตที่จะรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของวิลกุลุตวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ในฐานะมือ2ของโลกนะครับเจอกับลีเจียฮาวมือ37ของโลกจากชนิดไทเปหรือไต้หวันนะครับปรากฏว่าวิลกอลูดวิทยาศาสตร์นะครับไม่สร้างวีรกรรมเรื่องของวิล3เกมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แค่2เกมพอนะครับวิลบอกว่าขอแค่2เกมพอแล้วก็จบนะครับเอาชนะทางด้านของลีเจียฮาวไปสบายๆ2เกมรวดเลยนะครับ21-11แล้วก็21-13นะครับผ่านเข้าสู่รอบ3นะรอบ3คือรอบ8คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะทางด้านของวิลก็บอกว่าโอ้โหนะบอกว่าตั้งแต่ต้นเกมแรกจนถึงเกมที่2เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยตลอดนะทั้งความเร็วแล้วควบคุมลูกนะฝั่งตรงข้ามเล่นได้ดีกว่าผมก็พยายามเรียกสติคืนมาบวกกับพลังของแฟนๆที่มาเชียร์เต็มสนามเลยนะต้องบอกว่าพลังของแฟนๆมาเชียร์เต็มในสนามก็ทำให้มีแรงฮึดและกลับมาชนะได้นะครับรอบต่อไปรอบ8คนสุดท้ายนะก็จะเป็นงานหนักของวิลกุลวุฒินะครับจะเจอกับลักซ่าเซนนะครับมือ11ของโลกจากอินเดียในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอติดตามดูนะว่าจะตามดูแล้วก็ตามเชียร์วิลกุลวุฒิด้วยนะผ่านไม่ผ่านยังไงก็พรุ่งนี้ก็รอลุ้นรอติดตามกันสำหรับวิลกุลวุฒิวิทิสารในวันพรุ่งนี้นะครับเจอกับลักซ่าเซนนะครับจากอินเดียนะครับจากวิลกุลวุฒิวิทิสารนะครับไปดูนักกีฬาของเราอีกคนหนึ่งนะครับเพิ่งจบไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมย์รัชนกอินทนนท์ครับเมย์เนี่ยนี้มีต้องมี3เกมแล้วนะครับนะครับเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมือ7ของโลกเจอกับทาริสตารามาตานีวิริยาวันนะครับซึ่งเป็นมือ61ของโลกจากอินโดนีเซียนะครับรอบ2วันนี้นะครับเล่นกันสูสีก่อนที่เมย์จะชนะไป2-1เกมนะครับ21-16 19-21และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับไปเจอกับฮินะฮาเคจินะครับมือ28ของโลกจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับไทยเจอกับไทยนะฮะเจอกันเองด้วยนะฮะก็คือทางด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับที่8ของโลกนะครับลงสนามเจอกับรุ่นน้องร่วมชาติอย่างน้องรวงข้าวนะยาตาวิมินเกตเกลี้ยงมือ136ของโลกนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับปรากฏว่าทางด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงเอาชนะน้องรวงข้าวยาดาวิมินไปได้2-0เกม21-13และ21-17ครับจะไปเจอกับใครไปเจอกับน้องพิงค์ครับพิชมนโอภาสนิพัทฟอร์มยังร้อนแรงอยู่นะครับมือ24ของโลกนะครับนักแบดมินตันสาวไทยนะครับเอาชนะดาวิกาซิฮักจากอินเดียมือ40ของโลก2-0เกม23-21และ21-11ในการแข่งขันแบดมินตันนะครับก็วันนี้นะครับก็ทำให้ทางด้านของทั้งพิงค์กับหมิวโอ้โหเจอกันเองในวันพรุ่งนี้อย่าพลาดนะอย่าพลาดเนี่ยนะโอ้นะฮะพิงค์นี่เขาชนะเมซ้ายมานะครับในรอบแรกนะหมิวก็ชนะทางด้านของนักกีฬาทีมชาตินักกีฬารุ่นน้องทีมชาติเหมือนกันนะยาดาวิมินน้องรวงข้าวในรอบ2ที่ผ่านมาแล้วจะเจอกันเองด้วยนะครับนะรอติดตามกันนะครับส่วนในประเภท ชายคู่นะฮะพีรชัยสุขพันธ์กับภักพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชายคู่ของมาเลเซียก็คืออันซีนอายัฟนะครับแล้วก็ตานวีคองจากมาเลเซีย2-1เกมนะฮะ13-21แพ้ไปก่อนแล้วก็ชนะ22-20และชนะ21-14นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะส่วนใครที่รอเชียร์บาสเดชาพลภัวรานุเคราะห์นะกำลังแข่งขันน่าจะประมาณสัก2 ทุ่มนะตามเวลาในบ้านเรา2 ทุ่มนะครับก็2 ทุ่มครึ่งนะผมดูเวลาแป๊บหนึ่งน่าจะ2 ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเจอกับใครอ่ะจะเจอกับรุ่นน้องนะก็คือเอ็มสภักจอมก่อกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับก็ในเวลาที่ผมดูอยู่ประมาณ20:30 นนะครับก็เชียร์บาสกับเฟรมหรือว่าจะเชียร์กับน้องเอ็มสุภักจอมก่อหรือน้องมุกอนิชาจงสาพรพันธ์นะครับครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์วันนี้ในช่วงเช้านะครับโอ้โหเจอศึกหนักมาเจอใครไม่เจอดันมาเจอกับทางด้านของอากาเนะยามาคุชิมือวางอันดับที่1ของรายการแล้วก็มือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับสู้สนุกนะครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์นะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรก12-21มาชนะ21-17และแพ้17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะฮะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครีมเล่นเต็มที่นะแล้วก็สู้อย่างดีด้วยนะครับขณะที่รุจินภักดิ์อุบทองนะครับกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์เนี่ยเจอกับโคกะกับไซโกะจากญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูโปรแกรมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ในช่วงของเซสชั่นที่2นะครับในช่วงค่ำเนี่ยนะก็จะเป็นการแข่งขันตอนนี้นักกีฬายังเป็นคู่ของเดนมาร์กอินโดนีเซียชายคู่ผสมที่แข่งขันกันอยู่นะครับก็พยายามดูเชียร์น้องนะครับพยายามจะบอกไปประชาสัมพันธ์แจ้งผลของนักกีฬาไทยให้ทราบเยอะๆนะฮะว่านักกีฬาของเราที่แข่งขันนะฮะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรุจินภักดิ์อบทองกับเชิญนิชาน้องเจนนะเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์เนี่ยแข่งหรือยังนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายเลยในคอร์ทที่2โอ้โหเราเหลือคู่ผสม2คู่เลยคู่ผสมของเราแข่งกัน3คู่อ่ะแต่เจอกันเอง2คู่และคู่ของไทเทิลกับน้องเจนนะครับก็จะเจอคู่ของญี่ปุ่นเป็นคู่สุดท้ายยังมีเวลาไปเชียร์นะครับนะมีเวลาไปเชียร์คนที่มีบัตรเข้าชมนะครับนะก็ไปเชียร์ได้นะเรามีคู่ผสมแข่งขันกันนะครับในค่ำคืนนี้เหลืออีกไปทันแล้วผมเชื่อว่า3 ทุ่มนะ3 ทุ่มครึ่งน่าจะทันอยู่นะครับสำหรับในของแบดมินตันนะครับคุยเรื่องของแบดมินตันกันยาวๆนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าไปเชียร์กันนะครับเราเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันนี่คือรายการใหญ่ที่สุดนะของประเทศไทยนะครับในวอลทัวร์ซูเปอร์500นะครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของเทนนิสอาชีพรายการ ATP Challenge Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรูนะครับเบนกาลูรูเงินรางวัลกว่าประมาณ2 ล้านบาทนะที่อินเดียนะครับของเรารอบ2แม็กซิมัสพาราดอนแม็กซิมัสพาราพลโจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือ442ของโลกนะครับแล้วก็มือวางอันดับที่7ของรายการนะออกแรง3เซตนะเอาชนะอามิสเวลมือ799ของโลกจากอิสราเอล2-1 เซต6-2 6-7ไทเบรก5-7แล้วก็6-4นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปเซคูลิชนะครับมือ357ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการจากออสเตรเลียนะครับมาดูกันเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับใครเป็นแฟนบุรีรัมย์ใจหายโอ้โหเมื่อวานนี้นะถ้ากัดเล็บได้ก็คงจะหมดนิ้วอ่ะรวมถึงแฟนๆกองเชียร์จากบุรีรัมย์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็หมดลุ้นกันนะเจอกับยาโฮดารุณทักษิณนะครับเมื่อวานนี้นะก็ปรากฏว่าแพ้นะไม่ใช่แพ้สิโดนยาโฮบุกมานำก่อนนะ 2-0 น่ะในช้อปปี้คัพนะแต่ว่าต้องมาตีไข่แตกได้นะ1-2นะครับสุดท้ายสกอร์รวม4-3นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เจอใบแดงไป2 คนด้วยนะมิชโชลี่นะมิชโชลี่กับโกรันเคาสิต2คนนี้เป็นหัวใจนะโกรันเคาสิตแดนหลังแล้วก็กองกลางด้วยนะโกรันเคาสิตแล้วก็เกียเม่มิชโชลี่แนวรุกนะครับเกียเม่มิชโชลี่เนี่ยไปเตะในจังหวะที่ไม่ได้คือได้ใบเหลืองอยู่แล้วนะไปเตะในจังหวะคือจังหวะหลุดไปหน่อยนึงไม่ได้ดูคนนะมูดูแต่บอลขณะที่กอรันเคาสิตเนี่ยไปใช้ศอกผู้เล่นของยาโฮนะฮะแต่ว่าโอ้แต่ไม่กองเชียร์นะกรรมการนี่แหมโหดร้ายเหลือเกินนะครับยาโฮได้จุดโทษไปก่อนนะเบอร์ซันดาซินวาลูกแรกนะลูกที่2ก็มากอตเกียเม่นะครับคือทั้ง2ลูกแหละผู้รักษาประตูนินเนทลิตของบุรีรัมย์เล่นพลาดนะพลาดทั้ง2ลูกอ่ะ นะครับลูกแรกก็ไปทำฟาวลูก2ไม่ออกมาปัดอ่ะไปชะงักจังหวะหนึ่งก็เสียไป 2-0 นะฮะสุดท้ายคิงเล่ซิดเลอร์ฮะรอเวลาที่บุรีรัมย์จะตีไข่แตกได้แล้วก็ทำได้จริงๆด้วยครับนะไล่มา 1-2 ก็เพียงพอผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในรายการนี้นะฮะไปเจอกับทางด้านของไปเจอใครนะผมไม่แน่ใจเมื่อวานเนี่ยไปเข้าชิงชนะเลิศนะผมเตรียมดูอยู่นะเมื่อวานเนี่ยนะครับจะไปชิงชนะเลิศแหละนะครับก็สลังงอเมื่อวานนี้สลังงอบุกไปชนะทีมนำดินจากเวียดนามไป1-0นะครับก็ไปเจอกับทีมแข่งแกร่งมาเลเซียอีกทีมหนึ่งนะครับในการแข่งขันช้อปปี้คัพ2025รอบชิงชนะเลิศนะครับก็ฝากความหวังบุรีรัมย์นะครับนะก็มีมาร์คแจ็กสันหัวหน้าโค้ชของบุรีรัมย์มีคุณเนวินชิดชอบนะครับบอกว่า9อีก9นึงนะที่เราจะผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์รอลุ้นกันนะสำหรับบุรีรัมย์ในถ้วยอาเซียนนะครับคือช้อปปี้คัพ2025-2026ครับเจอสลังงอจากมาเลเซียนะฮะรอลุ้นรอเชียร์กันนะครับแต่บุรีรัมย์ไม่มี2นักเตะสำคัญเลยนะครับเกียร์เมวิชลี่นะครับแล้วก็โกรันคาวซิสนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะหรือว่าโดนทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียด้วย ACL ปรับเงินประมาณ 720,000 บาทนะนะในจังหวะที่มีเราทำผิดเรื่องของการจุดพลุแฟร์นะพลุการจุดพลุแฟร์นะครับก็ในจังหวะที่เราชาเติร์กจบเกมไปแล้วพลุแฟร์นะครับเรามีกองเชียร์ที่จะจุดแต่ว่าเจชาทิพย์สงกรานต์สินว่าอย่าจุดเดี๋ยวเผาจุดเองนะก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าจุดระหว่างเกมในเกมหลังเกมเนี่ยโดนปรับหมดนะและสมาคมก็นี่แหละครับโดนปรับในกรณีที่จุดพลุนะก็ไป 700,000 กว่าบาทนะคืออย่าทำบ่อยนะเพราะว่าแหมตัวลงโทษหนักในอนาคตด้วยนะนะครับนี่คือเรื่องของการโดนปรับนะเมื่อวานนี้ e-sport ไทยผ่านเข้าสู่รอบได้แชมป์กลุ่ม C นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟีฟ่า E นะรอบในชั้นลีกสัปดาห์ที่2นะเมื่อวานชนะหมดเลยนะครับนักกีฬา e-sport ของเรานะในประเภทคอนโซลนะครับก็ชนะมาเลเซีย 2-1 นะชนะเนปาล 7-0 ชนะบังกลาเทศ 2-0 ชนะนิวซีแลนด์ 1-0 นะครับก็ e-sport ในประเภทคอนโซลทีมชาติไทยนะครับก็เป็นที่1ของกลุ่ม C นะครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จเก็บคะแนนเพิ่มอีก80คะแนนนะรวมสัปดาห์แรกด้วยแล้วก็รวมเป็น250คะแนนเก่งมากเลยนะทีมนักกีฬาของเรานะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะเก่งมากเลยนะครับก็ในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดนะจัดอันดับนะครับแล้วจะมีการแข่งขันสัปดาห์ต่อไปนะครับในสัปดาห์ที่2 13-14 พฤษภาคมนะก็ไทยเจอกับอินเดียนะครับรอบ8นะฮะแล้วก็จะมีรอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกัน14พฤษภาคมนะค่ำคืนนี้รอติดตามกันนะครับเจออินเดียก่อนนะครับแล้วก็ชิงกัน20นาฬิกานะเรื่องของการแข่งขัน FIFA eSport นะครับวันนี้ทีม19ปีของเรานะเข้าแคมป์รายงานตัวนะฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp สมุทรปราการนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีโค้ชโบนะครับก่อนนำนักเตะทั้งหมดนะมาเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าเราเตรียมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนอายุ19ปีนะครับที่จะร่วมสายกับบรูไนร่วมกับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับนะก็รอเชียร์นักกีฬาไทยกันนู่นแล้วฮะมิถุนายนนะครับช่วงวันที่2วันที่5วันที่8มิถุนายนนะครับทั้ง3นัดของเราเนี่ยนัดเฉพาะนัดแรกเท่านั้นนะที่เจอบรูไนแข่ง16นาฬิกาส่วนนัดที่เจอสิงคโปร์วันที่5แล้วก็เจอกับมาเลเซียวันที่8มิถุนายนแข่ง20นาฬิกานะฮะช่องทางการถ่ายทอดสดก็ BG Sport นะครับก็นี่คือทัวร์นาเมนต์อีกทัวร์นาเมนต์นึงนะที่เราเตรียมความพร้อมของฟุตบอลชายไทยอายุไม่เกิน19ปีเพื่อไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2027รอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน31สิงหาคมถึง6กันยายนก็ต้องมีทัวร์นาเมนต์แหละนะในการอุ่นเครื่องของนักเตะนะซึ่งจะไปแข่งขันกันนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตซอลนะก็ต้องบอกว่าเจ้าใหญ่ๆนะแบรนด์ไอบาเน่ก็เป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งแล้วที่สนับสนุนฟุตซอลนะครับอย่างจริงจังเลยนะครับวันนี้ทางด้านของไอบาเน่ไทยแลนด์จำกัดนะครับแบรนด์กีฬาไอบาเน่จัดงานเดอะฟุตซอลกาล่า2026 presented by ไอบาเน่ไทยแลนด์นะครับก็มีคุณทักษิณ กิตติวานิชกรรมการบริษัทไอมันนี่ไทยแลนด์จำกัดนะครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยตัวแทน6สโมสรพาร์ทเนอร์นะแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะฮะซึ่งไอมันนี่ก็สนับสนุนไว้วางใจ8สโมสรนะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องอุปกรณ์กีฬาให้กับสโมสรโดยเฉพาะ8สโมสรหลักนะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับฟุตซอลราชนาวีสโมสรสุราษฎร์ธานีนนทบุรีฟุตซอลคลับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดธรรมศาสตร์สเตเรียนและฟุตซอลการท่าเรือ ASM นะครับนี่คือเรื่องของไอมาเน่นะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เตือนอาร์เซนอลโปรดระวังไว้ฉันมาแล้วนะครับเมื่อวานได้ถล่มชนะคริสตัลพาเลซซึ่งเจอกันเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นนะครับก็ชนะเป็นนัดที่10แล้วในการเจอกับคริสตัลพาเลซเมื่อคืนนี้ถล่ม 3-0 นะครับอองตัวเซเมนโยโอมามามุสแล้วก็ซาวินโยคนละประตูนะครับที่เอติฮัดสเตเดียมนะทีมเรือใบสีฟ้าคว้า3แต้มนะเป็นเป้าหมายสำคัญเลยนะตอนนี้มี77คะแนนนะครับตามหลังอาร์เซนอลที่มี79คะแนนอยู่2แต้มลูกได้เสียดีกว่า1นึงนะครับบวกแล้วบวก43อาร์เซนอลบวก42หมายความว่าอาร์เซนอล2นัดที่เหลือห้ามพลาดถ้าอยากจะได้แชมป์ชนะอย่างเดียวอย่าไปสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อเป็นแชมป์ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกว่าอาร์เซนอลพลาดเมื่อไหร่ฉันชนะรวดเรียบร้อยนะครับอาร์เซนอลจะเหลือเจอคริสตัลพาเลซกับเบอร์ลี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับนะลุ้นกันยาวๆลุ้นกันยาวๆในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับส่วนฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับอินเตอร์มิลานชนะลาซิโอ 2-0 นะคว้าดับเบิลแชมป์ปีนี้นะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียเป็นสมัยที่10นะครับเมื่อวานนี้เรืองร่าเลยนะครับได้ประตูจากมาคุสตูรามแล้วก็ลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียเป็นสมัยที่10นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ที่2ในฤดูกาลนี้นอกจากกาโชซีเรียอานะครับขณะที่ยอดทีมจากฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคว้าแชมป์ลีกเอิงเป็นสมัยที่14นะครับก็ปรากฏว่าคู่นี้เนี่ยปารีสบุกนัดสุดนัดรองสุดท้ายเอาชนะทางด้านของสโมสรลองนะครับไปทีมรองจ่าฝูงชนะไป 2-0 ก็ทำให้แต้มขาดนะฮะพอแต้มขาดก็เป็นแชมป์สมัยที่14และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเขาจะสู้ล่ะเดี๋ยวอาร์เซนอลจัดการให้นะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลนะได้ดับเบิลแชมป์น่ะแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์หนึ่งแล้วก็มาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะไม่อยากจะให้ปารีสได้ดับเบิลแชมป์นะครับใครเป็นแฟนแมนยูเตรียมเลยนะเปิดเสื้อใหม่แล้วนะเป็นเสื้อคอปกนะนะครับใช้แรงบันดาลใจสมัยคว้าแชมป์ FA Cup ปี1977นะครับครบรอบ50ปีนะก็จะเป็นแบรนด์ Adidas เหมือนเดิมนะครับเปิดตัวแล้วก็จะโชว์ให้เห็นนัดรองสุดท้ายนะที่เล่นในบ้านเจอกับ Nottingham Forest นะเออใครเป็นแฟนแมนยูรอเลยนะเสื้อสวยๆนะราคาเท่าไหร่ก็ไปสืบหาเอานะครับเปิดตัวให้เห็นนะฮะทางฝั่งเยอรมันบาเยิร์นก็เปิดตัวในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแพ้นะแพ้วันนั้นอ่ะแพ้ดูแมนยูเปิดตัวชุดใหม่เล่นในบ้านจะเป็นอย่างไรเจอกับฟอเรสต์นะนะฮะเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับชิงชัยกันหลายเหรียญเลยวันนี้นะครับ 5,000 เมตรเมื่อวานนี้แชมป์เป็นของกาฬสินธุ์นะครับหญิงเนี่ยนะครับดารินใจอ่อนดาวรุ่งจากกาฬสินธุ์คว้าเหรียญทอง 19.27 นาทีนะครับที่2เป็นนักวิ่งจากขอนแก่นอีกคนนึงครับนะทิติรัตน์คนตันโคจสารนะฮะ 19.54 เวลาสูสีกันมากนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงพิทยาดาสายทองจากสงขลา 20.04 นะครับส่วนการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรหญิงนะเหรียญทองเป็นของขอนแก่นนะกมลลักษณ์พานศรีโอ้โหเด็กขอนแก่นนี่เก่งนะ5นาที02นะฮะวิ่ง 1,500 เนี่ยนะครับเหรียญเงินพยาวะชัญญาอีบาคุนะฮะ506โอ้ห่างกันแป๊บเดียวเองนะคือวิ่งกันน่าจะเป็น929นะครับและที่3กวินทิพย์วงธนัทจากกระบี่ 5.08 นาทีโอ้โห 5.02 5.06 แล้วก็ 5.08 สูสีกันจริงๆนะวิ่ง 1,500 เมตรหญิงนะครับจับตาน้องๆกันทุกคนนะนี่ก็คืออนาคตทีมชาตินะครับส่วนกระโดดกีฬาอะไรเนี่ยนะการแข่งขันสุราษฎร์ธานีได้เหรียญทองนะขออภัยสุราษฎร์ธานีได้เหรียญทองในประเภท 4x400 เมตรทั้งชายและหญิงเลยอ่ะโอ้โหนะในประเภท 4x400 เมตรนะคว้าเหรียญทอง1เหรียญนะครับก็มีน้องอดิศักดิ์พรสมโพธิ์แหละนะกำลังสำคัญให้กับสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทอง 4x400 เมตรชายนะฮะ3นาที 16.52 วินาทีนะครับเหรียญเงินขอนแก่นนะครับ3นาที1786แล้วก็เหรียญทองแดงกรุงเทพนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีเขาดับเบิ้ลนะฮะวิ่งผลัดเขาเก่งนะฮะ 4x400 เมตรหญิงก่อนหน้านั้นเขาก็ได้เหรียญทองนะฮะสาวสุราษฎร์ธานีนะครับ 3นาที55.92นะครับเหรียญเงินกรุงเทพ4นาทีแล้วก็เหรียญทองแดงพัทลุง4นาที01นะนะฮะนี่คือกรีธาคร่าวๆนะฮะคร่าวๆแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะก็ส่วนลูกน้ำเลียบคุณผู้ฟังรู้จักใช่ไหมรักบี้รักบี้นะการแข่งขันลูกน้ำเลียบนะก็ลูกรังลูกนำเลียบด้วยรักบี้นะนักปล้ำลูกนำเลียบหรือรักบี้รอบชิงชนะเลิศนะครับประเภทชายนครปฐมนะฮะเจอกับกรุงเทพมหานครปรากฏว่านครปฐมชนะกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองนะครับในรักบี้7คนสุราษฎร์ธานีเกมนะครับส่วนจากชายแล้วนะในประเภทสาวบ้างนะครับสาวนี่สุราษฎร์ธานีเข้าชิงนะครับนะก็เจอกับกาฬสินธุ์ก่อนที่สุราษฎร์ธานีเจ้าภาพนะแรงเชียร์นี่เยอะมากนะครับเอาชนะกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองนะสุราษฎร์ธานีเกมนะครับแล้วก็ตอนนี้มวยกำลังชกกันอยู่นะครับมวยทั้งมวยไทยมวยสากลนะครับนะฮะบางคู่อย่างน้องสรัญพรผลพูนนะครับจากสุรินทร์เนี่ยเอาชนะนักชกจากนครพนมนะชนะน็อก RSC ในยกที่2นะคว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงนะฮะคว้าเหรียญทองไปนะครับเหรียญเงินก็เป็นของนครพนมนะครับส่วนมวยไทยนะมวยไทยสมัครเล่นวันนี้ที่ผมดูอยู่นัทธิดากันบุรีนะจากตากโชว์ฟอร์มสมราคามวยไทยนะครับเตะก้านคอนะแล้วก็ชนะนักชกจากนครพนมนะชนะน็อกในยกที่2ด้วยนะโอ้โหดูสิสาวๆเดี๋ยวนี้เนี่ยสวยไม่พอนะลูกเรื่องของแม่ไม้มวยไทยนี่นะครับมัดเท้าข้อศอกแล้วมีเตะก้านคอด้วยหนุ่มๆระวังนะนะไปพูดจาไม่ดีใส่นักมวยเนี่ยถึงนักมวยเขาไม่ทำร้ายใครอยู่แล้วแต่ว่าระวังนะเรื่องของป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยถ้าเรียนรู้เป็นศาสตร์เป็นศิลป์การป้องกันตัวเนี่ยอันตรายนะนะนะครับน้องๆในติดการขอได้นะครับนะน้องนัทธิดานะคว้าเหรียญทองนะในมวยไทยน้ำหนักไม่เกิน42 กิโลกรัมหญิงนะครับฮอกกี้สาวนะครับชลบุรีชิงกับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เป็นชลบุรีคว้าเหรียญทองนะครับชนะ2-0นะคว้าเหรียญทองฮอกกี้นะครับส่วนเหรียญเงินบุรีรัมย์นะครับส่วนฮอกกี้ชายกรุงเทพนะครับเจอกับนครนายกและกรุงเทพชนะไป3-1คว้าเหรียญทองนะนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับสรุปเหรียญหน่อยเมื่อวานนี้นะพยายามถามดูเอ๊ะทางด้านของท้ายตารางอย่างชัยนาทได้เหรียญหรือยังปรากฏว่าตอนนี้ทั้ง77จังหวัดนะ76จังหวัดนี่ได้เหรียญครบแล้วนะครับกรุงเทพมหานครนะครับนะดำโด่งเลย91เหรียญทองนะครับไม่แบ่งใครเลยเหรียญรวมนี่252เหรียญนะครับโอ้โหเยอะมากนะนครสวรรค์25เชียงใหม่24ชลบุรี19นครราชสีมา19นนทบุรี17เจ้าภาพสุราษฎร์ธานีอยู่ที่7นะ16เหรียญทองปทุมธานี13เหรียญทองนครศรีธรรมราช11เท่ากับสุพรรณบุรีและนครปฐม11เหรียญทอง10เหรียญทองสมุทรปราการนะครับเอาคร่าวๆ1ถึง12พอที่ได้เหรียญทองระดับเลข2หลักนะครับท้ายแถวนะในกลุ่มอันดับท้ายๆอย่างสระแก้ว1เหรียญทองแดงแล้วครับชัยนาท1เหรียญทองแดงปัตตานีบ้านผม1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนี่นะอยู่โซนท้ายๆยินดีกับทุกจังหวัดที่ได้เหรียญนะนะครับยินดีกับทุกจังหวัดที่ได้เหรียญนะครับแล้วก็นี่คือกำลังสำคัญของน้องๆ นะที่อยู่ในสังกัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อไปน้องจะเข้าไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติต่อไปแล้วก็ก้าวสู่บันไดนักกีฬาทีมชาติในอนาคตนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนชาติครั้งที่41ได้รับเสียงปรบมือนะต้อนรับยิ่งใหญ่เหมือนหัวใจคนใต้อ่ะคนใต้เวลาจัดอะไรแล้วนี่นะโอ้โหนะนะครับยิ่งใหญ่นะครับเนื้อเน้นๆเหมือนเวลาเราไปทางใต้บอกคุณฟังนะร้านข้าวแกงใต้โอ้โหถ้าบอกว่าไปกินข้าวแกงใต้คุณครับแค่น้ำพริกกับผักที่เขาวางไว้บนโต๊ะอะครับโอ้อิ่มแล้วนะร้านข้าวแกงใต้ร้านไหนไม่มีน้ำพริกกะปิไม่มีผักตรงกลางตรงโต๊ะนะฮะเขาให้ฟรีนะเขาให้ฟรีนะถ้าร้านไหนไม่มีเนี่ยโอ้โหนั่นตายเทียมแล้วนะร้านไหนที่มีผักเยอะๆมีน้ำพริกเยอะๆเนี่ยโอ้โหนะแตงกวาสตอถั่วยาวผักอะไรต่างๆนะนะครับทางใต้เขาจัดกันเน้นๆเนื้อนะครับเป็นกำลังใจให้นะนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับส่วนวอลเลย์บอลก็คุมซ้อมเข้มเลยนะหลังจากที่วอลเลย์บอลสาวไทยนะโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตากเกียงไกรแต่งตั้งพรพันธ์เกิดปาฏนะครับเป็นทางด้านของกัปตันทีมนะในการแข่งขันเตรียมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื้นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปะอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่อยู่ชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา11นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
5: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้อยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการผลิตดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคควรปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุตอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาค อบประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจัดประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
7: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการแก่งกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
8: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
9: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 20:20 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ราว70กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุสหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2ต่อ0เกม21ต่อ13และ21ต่อ17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงค์พิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม23ต่อ21และ21ต่อ11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
14: ค่ะจริงๆก็พี่น้องก็มาแบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเรายังไงแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันทุกๆลูกจริงๆค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้างมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเคลียร์กับตัวเองแล้วอ่ะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1ต่อ2เกม12ต่อ21 21ต่อ17และ17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม13ต่อ21 22ต่อ20และ21ต่อ14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยและเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนายธนาวิทย์โถสกุล

0: ประกาศแต่งตั้งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตมากประสบการณ์กลับมารับหน้าที่กับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อนำทัพลุยศึกใหญ่ตลอดปี2026ซึ่งการกลับมาทำหน้าที่กับตันทีมในครั้งนี้ถูกมองว่าจะช่วยสร้างความสมดุลและความมั่นใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสู้ศึกสำคัญที่กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสลานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA คัพในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้ของทางรายการนะคะได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณมุทิตาอิทธิพลนำมาบันทึกเสียงวรรณกรรมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานมีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินเรื่องราวของไก่ที่หายไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้เลยค่ะ

จุดมุ่งหมายที่จะไปเยือนคือหมู่บ้านราว200หลังคาเรือนที่ปลูกสร้างห่างกันตามเนินสูงต่ำบนที่ราบกว้างริมแม่น้ำสุริยะขนาบรอบด้วยผาสูงชันที่เป็นดั่งกำแพงกั้นลมพายุรถออฟโรด5คันมาจากตัวเมืองจังหวัดวิ่งบนพื้นถนนซีเมนต์ในระยะทาง82กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางเล็กแคบของไหล่เขาผ่านลำห้วยและช่องหินแคบอีกเพียง18กิโลเมตรสุดท้ายก็ถึงปลายทางใกล้เวลาเที่ยงแสงแดดสายร้อนแรงเมื่อครู่หุบหายท้องฟ้าพันเปลี่ยนเป็นสีเทาและไม่กี่นาทีก้อนเมฆเทาทึบมหึมาก็เคลื่อนเข้าหากันเป็นผืนเดียวกันค้ำเหนือผืนป่าตะวันตกไม่ทันใครตั้งตัวหาฝนก็กรูมาจากหลังเขากระหน่ำลงราวฟ้ารั่วรถออฟโรดจุดนิ่งทั้งขบวนกระจกหน้าถูกน้ำซัดลงมาราวกับจอดจ่ออยู่ใต้น้ำตกคนในรถต่างนั่งเกรงหัวใจเต้นลุ้นระทึกหากมีน้ำป่าซัดลงมาคงกวาดพวกเขาลงไปนอนที่ก้นหุบเขาราวชั่วโมงฝนก็หยุดผู้แทนคนของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและบริหารพัฒนาจังหวัดผ่อนลมหายใจโล่งอกพื้นดินฉ่ำไปด้วยน้ำรถค่อยๆเคลื่อนตัวต่อขบวนเป็นแถวตอนลึกยางขนาดใหญ่ย่ำขยี้ดินทุลักทุเลคนขับเกรงแขนบังคับพวงมาลัยไม่ให้ถลายออกนอกเส้นทางไปทางด้านขวาซึ่งห่างจากริมหุบเหวไม่มากแม้จะมีต้นไม้ใหญ่น้อยกั้นแต่ก็ยังเป็นอันตรายรถคันแรกไต่ลงเนินแล้วก็เผชิญกับหลุมเล็กเสียงเหยียบคันเร่งก้องป่าล้อสะบัดโกยโคลนขึ้นมากองจนหลุมลึกและกว้างขึ้นคนในรถเปิดประตูออกมาพร้อมรอกสลิงในมือจะขอเกี่ยวหน้ารถแล้วก็ดึงสายสลิงไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหยิบท่อนไม้วางหนุนล้อรอกไฟฟ้าดึงรถขึ้นจากลมรถของท่านผู้แทนเป็นรถขับเคลื่อนธรรมดาจึงใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งกว่าจะขึ้นจากลมได้หนุ่มแรงดีใช้มีดใหญ่ฟันต้นไม้และกริมทางด้านซ้ายหักโค่นเบิกทางกว้างขึ้นให้รถไต่หนีหลุมพวกเขาทำสงครามกับเส้นทางปราบเซียนร่วม3ชั่วโมงจนสะบักสะบอมเอาการเคลื่อนผ่านทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นปลายทางเลี้ยวหายเข้าไปในหมู่บ้าน

คนที่กระหน่ำลงมาไล่เขาเข้าหลบในเรือนงานช้างเรือนหลังโดดเดี่ยวในขอบเขตที่ถูกรั้วไม้ไผ่สูงระดับอกล้อมไว้กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามอาจมีไว้สำหรับคนนอกเท่านั้นเพราะคนในหมู่บ้านก็เวียนกันเข้าออกทำความสะอาดเรือนและก็พื้นที่โดยรอบเช็ดถูงาช้างแกะสลักโบราณก็ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เป็นเด็กว่างาช้างที่หมู่บ้านเราใหญ่และก็โค้งยาวที่สุดในประเทศแกะสลักลายหายากฝีมือคนรุ่นบรรพบุรุษได้มาจากพรานนักล่าช้างหากก็เจอมันบนเขาสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่หลังช้างล้มเขาก็ตัดงานำลงมาจากเขากลับเข้าหมู่บ้านมอบให้ลูกชายแล้วไม่นานพรานก็สิ้นลมเขาเคยถามพ่อถึงตำนานนี้พ่อบอกว่าไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากพิสูจน์เพราะว่ามันกลายเป็นที่สนใจของคนภายนอกไปแล้วเขาฟังพ่อเล่าจนไม่รู้สึกเกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเพื่อนๆที่มักจะแอบมานอนเล่นยาไม่รู้จะไปไหนที่นี่มีของกินเยอะพวกชาวบ้านนำมาให้ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นทายาทของพรานล่าช้างรุ่นที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ผู้ที่รู้ก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้แกก็อายุร่วมร้อยชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่วันวันอยู่แต่บนเรือนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ข้างเรือนงาช้างหลังได้งีบหลับแล้วตื่นมานั่งกินจนอิ่มเขาบอกลาพ่อปู่ออกไปตามหาไก่ต่อแต่ยังไม่ทันลงจากเรือนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาขบวนรถทยอยเคลื่อนมาหยุดที่ลานกว้างหน้าเรือนงาช้างพื้นดินรับน้ำฝนจนชุ่มสภาพรอบรถเคลอะโคลนป้ายผ้าดิบสีขาวติดข้างรถเขียนข้อความโครงการปันน้ำใจสู่ชายป่ามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแนวยาวสภาพเหล่าคนที่เหมือนเพิ่งผ่านการกลัมสงครามมาเปิดประตูออกมาจากรถเขาย่องลงจากเรือนหาที่ซ่อนหลังรั้วอยู่ในระยะใกล้จึงเห็นพ่อผู้พันและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ทยอยเดินมาพื้นผ้าใบสีเขียวขี้ม้าเลอะโคลนที่คลุมท้ายกระบะถูกเปิดออกพวกนั้นช่วยกันขนของลงมาชาวบ้านที่ยืนมุงส่วนหนึ่งมองด้วยความตื่นเต้นต่างจากพรรคพวกของพ่อที่ต้องเก็บความไม่ชอบใจไว้ใต้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่อารมณ์คงเก็บไม่ได้แล้วดูจากท่าทีที่เริ่มตั้งแต่ทะเลาะกับแม่ตอนเช้าจนถึงพูดคุยกันที่บ้านผู้พันวันนี้น่าจะเกิดเรื่องเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นผู้แทนเปิดคำสนทนาด้วยการแนะนำคณะผู้เยือนเป็นกลุ่มก้อนจิตอาสาจากเมืองหลวงที่นิยมชมชอบธรรมชาติของพื้นป่าจนอยากเข้ามาเยี่ยมชมผู้แทนกล่าวอย่างภูมิใจอวดคณะผู้มาเยือนว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่หมู่บ้านยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีเพียงแค่ผ่านช่องหุบเขาเข้ามาก็เหมือนได้เยือนดินแดนที่ต่างไปราวคนละโลกกระแสความเปลี่ยนผ่านของสังคมภายนอกยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในนี้ได้และที่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศชาวบ้านฝั่งผู้แทนพูดประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านแม้เป็นคำกล่าวเกินเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกทึ่งเขารอบสังเกตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พลอยยิ้มภูมิใจไปด้วยแต่ว่าพรรคพวกพ่อกับทำหน้าตึงผู้แทนหันบอกกับผู้พันที่ยืนอยู่ข้างพ่อว่าคณะผู้มายืนจะกางเต็นท์ถัดจากลานนี้อยู่กันสัก 2-3 คืนขอให้ผู้พันจัดคนมาดูแลแล้วก็เฝ้าเวรยามผู้พันพยักหน้ารับสีหน้าต่างจากที่เคยหนึ่งในผู้มายืนแนะนำชื่อตัวแล้วก็ชาวคณะแล้วก็พูดถึงสิ่งของต่างๆที่ขนมาไกลร่วม100กิโลพร้อมถามน้ำเสียงเป็นมิตรว่าอยากได้อะไรหากครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนอีกจะจัดหานำมาให้และการถามคำถามนี้ทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อบรรยากาศหลังฝนตกกลับอึมครึมอีกครั้งสิ่งที่พ่อพูดสร้างความตกตะลึงให้กับคนฟังโดยเฉพาะผู้แทนพ่อตอบผู้มาเยือนว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นไม่ใช่ข้าวของหากแต่เป็นสิ่งที่คณะผู้มาเยือนเพิ่งผ่านเข้ามาพ่อหันไปทางผู้แทนรีบฉวยโอกาสพูดราวกับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ถูกโกรธเคืองจนถูกตัดโอกาสไม่ได้พูดจึงเกริ่นกล่าวขอบคุณท่านที่เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหวังดีอยากให้หมู่บ้านมีชื่อเสียง
เป็นที่ชื่นชมจากคนภายนอกท่านผู้แทนผู้ดูแลชาวบ้านเหมือนลูกหลานคอยหาสิ่งที่คิดว่าดีกับชีวิตมาป้อนให้แต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับทำงานสานต่อนโยบายผู้แทนคนก่อนท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรท่านรู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแต่ท่านกลับเก็บเราไว้ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเรารู้ว่าท่านทำก็เพื่อเรามาไม่น้อยได้ดื่มน้ำสะอาดที่ต่อลงมาจากบนภูเขาได้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแต่จะดีกว่าถ้าหากให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโอกาสเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกเด็กๆของเราได้ไปโรงเรียนง่ายขึ้นให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลในเมืองทันกับเหตุการณ์ให้เราเข้าถึงตลาดค้าขายผลหมากรากไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกให้คนนอกได้รู้จักแล้วก็ซื้อกินแทนการถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองราคาผลผลิตของเราอย่างไม่มีทางเลือกแค่มีถนนออกจากหมู่บ้านให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแล้วผู้พันที่เคยมีท่าทีลังเลก็เห็นด้วยกับพ่อมองพูดแทนด้วยสีหน้าจริงจังชาวบ้านบางคนที่เคยเห็นต่างจากพ่อก็ส่งเสียงเห็นพ้องแม้เป็นจำนวนคนไม่มากแต่พ่อก็ดีใจแล้วชาวบ้านที่ยืนหลังพูดแทนหน้าเจื่อนลงได้แต่ใช้สายตาสื่อสารกันไม่ต่างกับพวกคณะออฟโรดผู้แทนยืนนิ่งมองพ่อคิดหาคำพูดแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเราถูกเลือกแล้วจากมติใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายคณะทำงานทุ่มเทมาหลายปีถ้าจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหมู่บ้านก็ต้องยอมเสียสละอะไรบ้างได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งท่านผู้แทนพูดเป็นในชาวบ้านกลุ่มที่สนับสนุนผู้แทนพากันส่งเสียงต่อว่าพ่อแล้วก็พรรคพวกหมู่บ้านสงบดีอยู่แล้วเหตุใดไม่หุบปากเสียบ้างเสียงชาวบ้านที่ยืนรายล้อมผู้แทนและคณะออฟโรดพากันถกเถียงก่นด่ากันอื้ออึงจนเขารู้สึกวิตกกังวลว่าจะเกิดการใช้กำลังท่านผู้แทนและจิตอาสาออฟโรดออกจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างชาวบ้านไม่มีเวลาแม้กระทั่งเข้าเยี่ยมชมงานช้างโบราณโดยทิ้งของบริจาคไว้ผู้ที่ก่นด่ากันถูกผู้พันแล้วก็พรรคผู้เข้าห้ามก็ยอมแยกย้ายเหลือไม่กี่คนที่ช่วยกันคัดแยกของไว้แจกจ่ายตามบ้านเขาเดินออกจากหลังรั้วไม้ไผ่รีบย่องหลบไปเกรงพ่อและพวกผู้พันจะเห็นลอดเดินไปด้านหลังเรือนงาช้างภารกิจของเขายังไม่จบเขาเดินหามันจนถึงซุ้มป้ายทางออกหมู่บ้านยินเสียงหนึ่งแว่วเข้าหูทำเอาใจเต้นต้องเป็นเสียงมันแน่เขากวาดตามองจนเผลอเดินตกหลุมโคลนเลื่อนถลายหงายท้องโคลนกระเด็นขึ้นติดหัวลุกขึ้นพยายามทรงตัวทั้งเป้กระสอบแล้วก็มีดพลอยเลอะเทอะตามไปด้วยสภาพเขาราวผุดขึ้นจากโคลนเขาหยิบรองเท้าที่กระเด็นไปคนละทางนำไปวางตรงดินแห้งพร้อมมีดแล้วก็เป้แล้วก็เดินย่ำต่อไปตามเสียงดินทั้งลื่นแล้วก็ดูดเท้าแต่ละก้าวกินแรงไม่น้อยเขาเงี้ยหูฟังเสียงใกล้ขึ้นจังหวะที่กำลังดึงเท้าออกจากโคลนก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวมันนอนจมอยู่ในโคลนครึ่งตัวคงหมดแรงแล้วก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องเขาถอดเสื้อรีบย่ำเข้าไปหาอุ้มมันขึ้นมาห่อด้วยเสื้อกันดิ้นหนีแล้วก็หนีบไว้ในวงแขนขวากลับไปหยิบรองเท้าแล้วก็มีดใส่ลงเป้กระสอบขึ้นสะพายหลังเขาต้องรีบเอาไก่ไปคืนแล้วก่อนพ่อกลับถึงบ้านเขาวิ่งจนถึงบ้านกระโจนผ่านรั้วอ้อมด้านข้างไปหลังบ้านแล้วก็หยุดชะงักเมื่อเห็นพ่อจากด้านหลังกำลังยืนมองไก่ในเล้าพอเขาเดินใกล้พ่อก็หันมาพอนิ้วหน้ามองสภาพร่างคลุกโคลนของเขาที่อุ้มไก่ในห่อผ้าวิแนบอกหลังพ่อถามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่ไปซุ่มแอบฟังที่บ้านผู้พันแล้วก็เรื่องที่แม่เป็นคนเอารถกระบะไปไม่อยากให้พ่อโกรธแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจากนั้นก็เล่าว่าเขาอยู่ที่ลานหน้าเรือนงาช้างตอนที่พูดแทนพาพวกออฟโรดมาเขาได้ฟังที่พ่อพูดแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้หมู่บ้านจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันก็ยากจะคาดเดาว่าท่านคิดยังไงจะเห็นถึงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านร่วมมุ่งไปที่สร้างผลงานทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเขาบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าพวกออฟโรดต่อไปอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนำของมาให้พ่อตอบด้วยท่าทีแน่วแน่ถ้าเรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เคยได้เราก็จะกล้าพูดถึงสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกเห็นด้วยกับพ่ออย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าแม่รู้ก็คงไม่ยอมเขาตอบเขาว่าต่อด้วยความกังวลว่าเขาเข้าใจแม่กับพรรคพวกที่อยากจะอนุรักษ์หมู่บ้านไว้อย่างนี้ตลอดไปแม่เข้าหาคนของรัฐก็เพื่อผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านต่างก็ทำเพื่อพวกเราเพื่อเด็กๆและเขาก็รู้ว่าพ่อก็เข้าใจแม่แต่พอพวกผู้แทนพาคนนอกเข้ามาทีไรพ่อก็จะทะเลาะกับแม่อีกก็นั่นมันไก่ของพ่อพ่อชี้ไปที่เล้าแล้วก็แค่นหัวเราะเลี้ยงไว้ให้ครอบครัวได้กินไข่เขาแค่นหัวเราะตามแล้วก็บอกว่าความจริงแต่ก่อนน่ะเราก็ใช้ไก่ทำอาหารเฉพาะงานมงคลหรือว่าพิธีสำคัญแต่ตอนนี้กลับใช้เลี้ยงต้อนรับพวกเจ้านายคนใหญ่คนโตคนนอกที่มาเยี่ยมเยือนถ้าจะเลี้ยงก็ใช้ปลาจากแม่น้ำสุริยะก็ได้มีออกมากมายเลี้ยงกันชั่วชีวิตก็ไม่หมดใช้แต่ไก่มันโตให้ไม่ทันหรอกพ่อคอนคอร์ดว่าโต๊ะโผใหญ่อย่างแม่และพรรคพวกจะยอมเหรอหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นเขาอดขำพ่อไม่ได้ดูท่าทีคงหายโกรธแม่แล้วพ่อพูดเหมือนนึกขึ้นได้ไล่เขาไปอาบน้ำแล้วก็เอาไก่ไปล้างคราบโคลนก่อนแม่จะกลับมาเขารับคำบอกว่าจะจัดการล้างให้สะอาดเอี่ยมพ่อบอกว่าคณะไปก็เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคณะมันไม่รอดมือแม่แน่เขาพูดขึ้นว่าพวกนั้นไม่เข้ามาเร็วๆนี้หรอกแล้วก็นึกภาพที่ติดอยู่ในหัวแม่ก็ด้วยรถกระบะคันเก่าทรหดพาเธอออกจากตลาดกลางตัวเมืองมุ่งกลับสู่หมู่บ้านระหว่างทางเธอก็เห็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าศูนย์อนามัยในหมู่บ้านเป็นร้อยเท่าโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งแล้วที่ผ่านตาวัดวาอารามร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายรถยนต์รถเครื่องพ่อค้าแม่ค้าวางขายอาหารริมทางถนนราบเรียบรถวิ่งฉิวไม่สั่นโคลงสักนิดเธอมองเหล่าถุงขนมข้าวต้มที่หอบไว้บนตักหลายชนิดที่เคยกินตอนพวกคนข้างนอกหอบหิ้วเข้าไปเยี่ยมเยือนก็มาจากในตลาดนี้เองเธอใช้เงินที่ลงขันกันซื้อของพวกนี้ไปฝากเด็กๆเธอเผลอคิดว่าถ้าหากออกมาตลาดได้สะดวกของกินที่เราและเด็กๆชอบจะกินกันเมื่อไหร่ก็ได้และอีกความรู้สึกหนึ่งก็งัดง้างขึ้นมาตอนที่คนในตลาดเห็นชุดผ้าทอมือสีขาวบริสุทธิ์และทรงผมที่มวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเธอต่างก็ทักทายและก็รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเธอก็รู้สึกภูมิใจพวกที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมหอยหาความเป็นธรรมชาติเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ใครก็อิจฉาแล้วก็สลัดภาพที่ผ่านตามาตลอดระยะทาง82กิโลเมตรทิ้งไว้ข้างหลังเธอมองท้องฟ้าที่ปลอดเมฆฝนแล้วเหลือเวลาทำอาหารไม่มากเธอเตรียมการไว้ในใจจัดแบ่งงานให้พรรคพวกว่าใครต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงจัดสำรับล่าช้ากว่าแขกจะได้กินก็คงมืดค่ำหากไม่หาที่หลบฝนหายใหญ่คงกลับถึงหมู่บ้านแล้วรถกระบะขับออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนเส้นเล็กพื้นผิวดินปนทรายขรุขระรถชะลอความเร็วและเมื่อหมดระยะก็เข้าสู่เส้นทางแคบช่องหุบเขาแล้วอยู่ๆรถก็เบรกกระทันหันคนขับตกตะลึงเมื่อมองเห็นทางผ่านกระจกหน้าเธอมองตามแล้วก็ตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถออกไปเมื่อยืนมองจนเต็มตาเธอกอดชุดที่สวมใส่แล้วก็เผลอกรีดร้องเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นทะเลโคลนคณะรถออฟโรดพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมลึก

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปประพันธ์โดยรมนกมลวาคินจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
10: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเราครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและประชาชนดังนั้นการออกพรบ.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเราหากสงครามยังไม่จบเราต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจพระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะหากรองบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี้
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตอบข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมยึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UHT เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หึทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
18: เก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
19: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
18: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงไป
19: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
18: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
19: โอเคร
20: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับดึกๆแบบนี้เราอยู่กับเพลงเพื่อคุณนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงวันนี้เพลงเพื่อคุณนําเพลงเพราะๆนะครับเพลงลูกกุ้งเพราะๆมาฟังกันเย็นๆสบายๆในช่วงค่ําคืนแบบนี้นะครับใครที่ติดตามรับฟังอยู่วันนี้ติดตามกันได้นะครับน้องอั้นก็จะนําเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับรวมไปถึงฟังเพลงเพราะๆกันนะครับใครที่ง่วงนอนก็มารับฟังเพลงนะครับกล่อมนอนกันสักหน่อยนึงหรือใครที่ยังไม่ง่วงนะครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไปจนถึงนู่นเลย 3:00 ถึง 4:00 นะครับก่อนที่จะไปเจอกับดีเจท่านอื่นๆในช่วงโมงต่อไปนั่นเองนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีใครไปเก็บแมลงมันไหมมีใครไปเก็บแมลงมันไหมเนื่องจากวันนี้ฝนอาจจะน้อยลงนะจากเมื่อวานเนาะแต่ไงแล้วก็มีการประกาศเตือน14-18นะครับที่มีพายุจะเข้านะครับผมรวมไปถึงช่วงนี้ก็ประกาศพรุ่งนี้แล้วที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับดังนั้นแล้วเตรียมกันด้วยนะครับใครเดินทางไปไหนเตรียมเสื้อกันฝนเตรียมร่มนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหากมีสถานการณ์ฟ้าพงฟ้าผ่าต่างๆเนาะเลี่ยงกันสักหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองพักฟังเพลงกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับวันนี้อยู่กับน้องอั้นนะครับผมค่ำคืนแบบนี้นะครับเอาเรื่องสุขภาพกันมาฝากสักหน่อยนะครับเป็นเรื่องของไข้เลือดออกละกันเนาะจะดูแลตัวเองยังไงดีนะครับให้ถูกวิธีเนาะเมื่อต้องเจอกับในเรื่องของไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกนะครับนั้นจัดเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่เกิดการติดเชื้อไวรัสนะครับซึ่งมีอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันแล้วก็สามารถแพร่ได้นะครับที่มียุงลายเป็นพาหนะนั่นเองยุงลายนะครับก็จะมากัดเราเนาะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยุงลายออกมาเยอะมากเนื่องจากอาจจะมีฝนเนาะและแหล่งน้ำต่างๆที่ขังอยู่บริเวณรอบบ้านเราก็เป็นแหล่งที่เขาไปวางไข่ละครับผมดังนั้นแล้วคว่ำกะโหลกกะลากันสักหน่อยนะครับเพื่อให้ยุงไม่มีที่วางไข่เนาะโดยลักษณะของโรคนะครับที่สำคัญคือมีไข้สูงมีอาการเลือดออกและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะทำให้เกิดภาวะช็อกซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้นะครับจึงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของโรคอย่างใกล้ชิดและให้การรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่เกิดภาวะช็อกนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะสามารถแบ่งอาการของไข้เลือดออกได้เป็น3ระยะนะครับระยะแรกสำหรับระยะแรกนี้เป็นระยะที่ผู้ป่วยจะมีไข้สูงประมาณ 5-7 วันโดยอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงตามร่างกายนะครับตามแขนตามขาบางรายอาจมีการเบื่ออาหารและมีการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับพอเข้าขั้นวิกฤตนะครับก็คือขั้นที่2ระยะนี้นะครับจะเป็นระยะที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยนะครับผู้ป่วยจะมีอาการเพลียแล้วก็ซึมนะครับปัสสาวะออกน้อยมีอาการปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณชายโครงขวานะครับรวมถึงมีเลือดออกผิดปกติเช่นเลือดกำเดามีการอาเจียนเป็นเลือดหรือบางทีถ่ายเป็นอุจจาระสีดำนะครับผมในระยะนี้ไข้จะเริ่มลดลงนะครับมือเท้าเย็นความดันโลหิตต่ำและอาจทำให้เกิดอาการช็อกนะครับจนเสียชีวิตได้ด้วยรวมถึงอาการต้นฟื้นระยะฟื้นตัวนะครับในระยะนี้นะครับเป็นระยะที่คนไข้เริ่มมีอาการที่ดีขึ้นความดันโลหิตเริ่มกลับมาคงที่ปัสสาวะออกมามากขึ้นเริ่มกลับมามีความอยากอาหารมากขึ้นนะครับอาการปวดท้องอืดลดลงและรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นโดยระยะนะครับเวลาทั้งหมดของไข้เลือดออกนะครับนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 วันนั่นเองนะครับดังนั้นแล้ววันนี้เอาข้อแนะนำมาฝากกันสักหน่อยนะแนะนำนะครับในการดูแลผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับเบื้องต้นให้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกที่อยู่ที่บ้านนะครับสามารถทำได้ดังนี้เช็ดตัวเพื่อลดไข้นะครับโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆนะครับแล้วเริ่มเช็ดที่ใบหน้าคอหลังหูจากนั้นนะครับจึงค่อยประคบตามซอกคอรักแร้ขาหนีบข้อพับต่างๆเนาะดื่มน้ำมากๆนะครับโดยในรายที่อาเจียนและน้ำนำน้ำให้จิบนะครับเป็นเกลือแร่ด้วยก็ได้นะครับเพื่อบรรเทาความอ่อนเพลียแล้วก็การขาดน้ำของร่างกายเนาะให้ยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ได้นะครับแต่ห้ามใช้ยาลดไข้ที่มีส่วนผสมของแอสไพรินนะครับติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีอาการรุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นอาเจียนปวดท้องบริเวณชายโครงขวานะครับมีเลือดออกให้รีบพาไปหาคุณหมอได้เลยนะครับในช่วงปัจจุบันนี้ยังไม่มียาที่สามารถรักษาหรือต้านนะครับในเรื่องของไวรัสเดงกีได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการรักษาโรคไข้เลือดออกจึงเป็นการรักษาตามอาการของผู้ป่วยเนาะโดยสามารถให้ยาลดไข้ได้นะครับโดยเป็นยาพาราเซตามอลนะครับร่วมกับนะครับการเช็ดตัวลดไข้แต่ต้องห้ามเป็นแอสไพรินนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับดังนั้นแล้ววิธีการป้องกันเนาะในการที่จะไม่อยากให้เป็นแบบไข้เลือดออกกันเลยนะครับอย่างแรกก็สวมเสื้อผ้ามิดชิดละกันในช่วงนี้นะครับนอนในห้องที่มีมุ้งนะครับแล้วก็ใช้ยาทากันยุงกันเนาะกำจัดแหล่งเพาะพันยุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่มีน้ำขังนะครับหรือว่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกกันไว้ด้วยก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเอามาฝากไว้ในค่ำคืนแบบนี้ระมัดระวังกันด้วยนะครับในเรื่องของยุงลายนะครับ

0: ยสบาย
1: ท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วครับผมวันนี้ฟังเพลงกันเยอะหน่อยนะช่วงค่ำๆแบบนี้อยากจะให้ทุกคนพักผ่อนนะพักผ่อนหย่อนใจพักสมองเราจะได้คลายเครียดกันฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็มาฟังข้อมูลในเรื่องของไข้เลือดออกวันนี้ดังนั้นแล้วนำกลับไปทำกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ท่านผู้ฟังที่เป็น FC นะครับของสวท.ลำพูนของเรานะเป็นไข้เลือดออกกันเนื่องจากเป็นมามันไม่คุ้มกันเลยนะครับดังนั้นแล้ววันนี้น้องอั้นเอาทั้งอาการมาบอกเอาในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การดูแลผู้ป่วยเนาะหากมันเป็นแล้วเราก็ต้องดูแลกันไปนะครับดังนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามทานยาที่มีส่วนผสมของแอสไพรินนะครับเพื่อที่จะทำให้เราหายดีนะตอนนี้ไม่มียารักษาแบบโดยตรงเนาะแต่มีการแบบว่ารักษาตามอาการไปดังนั้นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฝนตกหนักมีลมมีฝนมีเชื้อโรคต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับวันนี้นะครับน้องอ้ายต้องเอ่ยคำนี้แล้วครับผมราตรีสวัสดิ์ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าเนาะเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอร์รูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
9: นายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสิทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี
10: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2 ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
11: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเสนาธิการตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหนิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหนิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่ได้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลแม้พบว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: Soft Power ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนหากละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ95พาเพลินในค่ำคืนนี้ค่ะ4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็มาพร้อมกับงานเพลงเพื่อชีวิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆสบายๆเนาะก็อยู่ด้วยกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเราค่ะช่วงนี้เรามีเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่คัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องยาวๆนะคะก็ถูกใจเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ละกันนะคะที่นี่คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนในช่วงของรายการ95พาเพลินค่ะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการ95พาเพลินนะคะคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันที่ FM 95 MHz แห่งนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะกับงานเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะอย่างที่บอกไปบางทีบางเพลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสังคมการเมืองผ่านเนื้อร้องที่แบบลึกกินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะแก่นแท้เลยคือดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนโดยเฉพาะคนในชุมชนในชนบทคนใช้แรงงานนะคะความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเภทของเพลงเพื่อชีวิตก็มีหลากหลายนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตในด้านของสังคมในด้านของการเมืองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมนะคะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวปรัชญาความรักเนาะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบสนุกสนานสามช่าก็มีเหมือนกันเราก็เป็นเพลงจังหวะเร็วที่นิยมในงานรื่นเริงนะคะสามช่าคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาของการต่อสู้ในอดีตนะคะก็มาสู่การผสมผสานเครื่องดนตรีป๊อปดนตรีร็อกมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นก็ยังคงเนื้อหาที่ให้กำลังใจแล้วก็สะท้อนสังคมซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นบทกลอนกวีในตัวสูงก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะ

คะแต่ว่าศิลปินในระดับตำนานบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นงานเพลงในตำนานที่ยังคงสืบทอดแล้วก็มีให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะก็การฟังเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่แค่เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างมุมมองความคิดเนาะแล้วก็แง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เลยคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ95พาเพลินทาง FM 95 MHz ของเราค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการ95พาเพลินในช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีค่ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่น FM 95เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในช่องทางของวิทยุออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะรับฟังFM 95ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดรับฟังสวท.ลำพูนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดีเจออยนันทพรนะคะนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ฎหมายเขียน
1: ครับสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
12: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการมารีนโปรดักต์วอลเล่ยกระดับอุตสาหกรรมแปลรูปสัตว์น้ำพร้อมเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาแนวร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
13: นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Serviceครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยจัดชุดชรบออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดรนสอดแนม
0: นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้าง
1: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2556

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับรายการเพลงสากลเพราะๆก่อนนอนเนาะปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็เตรียมเพลงสากลเพราะๆเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสลับกับสาระเบาๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับก่อนตีจะนอนพักผ่อนกันในค่ำคืนนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับไปพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังสาระต่างๆจากทางรายการครับ

แล้วมาพบกันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงสากลเพราะๆอย่างต่อเนื่องก็กลับเข้ามาพบกันในช่วงนี้ก็บ่ได้ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับคำๆดึกๆจะนี่เนาะการพักผ่อนที่มีคุณภาพบ่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของเฮาก่อนที่จะปิดไฟลับครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนนี่บ่ได้ลืมปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนตัวเนอร์ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ฮ้อนบ่เย็นล่ำไปนะครับปรับแอร์ประมาณ25 26นี่ก็กำลังดีนะครับองศาประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนแล้วก็เข้าสู่โหมดหลับลึกได้ง่ายนะห้องต้องมืดนะครับคุณผู้ฟังครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเฮาก็ใช้ผ้าม่านทึบแสงเนาะหรือว่าผ้าปิดตาก่อนนอนตัวแล้วก็ปรับในเรื่องของลดเสียงรบกวนนะหากสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับก็ใช้เครื่องกำเนิดเสียงสีขาวนะเช่นเสียงฝนหรือว่าเสียงลมพัดเบาๆนะเพื่อช่วยกลบเสียงรบกวนภายนอกจะทำให้เฮาหลับได้สบายแล้วก็เร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังอ่ะฟังสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวและการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่าให้เฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ํามาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์คือปิดการแจ้งเตือนที่บ่จําเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ให้เสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ํากลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ําไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการกดไหลย้อนเน้อคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคํานึงครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

กลับมาพักกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับหลังจากที่ฟังเพลงต่อเนื่องนะสลับกับสาระเบาๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์อุดิศักดิ์ครับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเก่าๆนะสากลในค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนพักกันใหม่พรุ่งนี้นะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ For the Good Time วันนี้ผมลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอำไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้จื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายถ้าเฮาท่านต่างหลายจะอู้เรื่องการทำงานแล้วประสบความสำเร็จทุกคนก็ไปเสาะหาแนวทางหลักการแห่งการทำงานที่ประสบความสำเร็จมาใช้ในชีวิตประจำวันจำนวนมากมายพ่องก็นำมาใช้แก้ไขปัญหาและหาหนทางเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้อย่างสำเร็จสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายความสุขความสำเร็จนี้เฮาสร้างได้ด้วยตัวของเฮาเองอาตมาภาพขอนำเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันนำมาซึ่งความสำเร็จซึ่งแน่นอนเรื่องนี้จะรวมไปถึงความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานต่างๆได้หลักธรรมที่ว่านี้เป็นเรียกกันว่าอิทธิบาท4ประการอิทธิบาท4ประการนี้เป็นธรรมะที่นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอิทธิบาท4ประกอบไปด้วยฉันทะ วิริยะจิตตะและวิมังสาฉันทะคือความรักความพอใจในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นจึงต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ามีความชอบหรือมีความศรัทธาในงานด้านใดแล้วก็มุ่งไปในเส้นทางนั้นอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันทำงานเพื่ออะไรฉันมีความสุขหรือไม่หากงานที่ทำอยู่บ่ใจงานที่ฮักเสียทีเดียวเพื่อเราจะได้มีเวลาค้นคว้าหาและปรับเปลี่ยนตัวเองหรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ทำอยู่อย่างใดก็ตามเชื่อว่างานแต่ละอย่างนั้นบ่มีไผที่จะชื่นชอบไปหมดทุกอย่างทุกกระบวนการดังนั้นถ้าเราพอใจที่เราจะทำงานเรามีความสุขในการทำงานเชื่อว่างานที่เราทำอยู่จะต้องออกมาดีแน่ๆเลยต่อมาวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรกับงานที่มีอยู่งานทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความวิริยะอุตสาหะจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญแห่งอย่างหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ยิ่งเราขยันตะใดผลตอบแทนที่เราจะได้รับมันก็มีนักตาอันที่สำคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก่อด้วยความรักในงานจากฉันทะนั่นเองและความวิริยะไม่ใช่การทำงานแบบเอาเป็นเอาตายแต่เป็นการฝึกฝนตนเองให้มีความรู้มีความสามารถมีทักษะความชำนาญการเพิ่มหน้าขึ้นต่อมาคือจิตตะจิตตะได้แก่การเอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทำจิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทำจิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติความรอบคอบความรับผิดชอบที่จะติดตามตัวมาซึ่งในสังคมการทำงานปัจจุบันนี้มุ่งเน้นในการที่จะแย่งชิงตำแหน่งซึ่งกันและกันขัดแข่งขัดขาจนลืมคิดไปว่างานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนั้นคือสิ่งใดกันแน่จิตตาจึงมีความสำคัญในการทำงานโดยไม่บอกแวกออกไปนอกลู่นอกทางดังนั้นเมื่อเรามีถึงฉันทะความพอใจในการทำงานวิริยะความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและก็จิตตะคือจิตนี้เป็นเสมือนดังรั้วของเส้นทางที่บ่ฮือไขว่เขวออกนอกทางจากการจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ข้อต่อมาคือวิมังสาวิมังสาคือการพินิจพิจารณาใช้สติปัญญาตรวจทานดูการดูงานของเราตรวจสอบดูการดูงานของเราพินิจพิเคราะห์การงานของเราหมายความว่าทำงานด้วยปัญญาทำงานด้วยสมองคิดบ่ใช่สักแต่ว่าทำงานไปตามที่เรามีหน้าที่ทำก็ทำไปโดยบ่เอาจิตใจจดจ่อฟักใฝ่ในงานนั้นคนเฮานั้นแม้จะฮักงานนักแค่ไหนเพียงใดบากบั่นแค่ไหนเพียงใดเอาใจจดจ่ออยู่กับการกับงานตลอดเวลาแต่ถ้าขาดการใช้สติปัญญาพิจารณางานตัวแล้วผลที่สุดงานก็ข้างค้างอากูลและก็ผิดพลาดบกพร่องได้เฮาอาจจะลองทบทวนตัวเองนิ่งๆว่าวันนี้ทั้งวันเราทำอะไรบ้างสรุปกับตัวเองว่าทำเพื่ออะไรเราจะได้มีกำลังใจต่อไปและในวันต่อๆไปเราจะบ่ทำผิดซ้ำซากไปแหมเพราะฉะนั้นเราจะสามารถมองหันหนทางได้ว่าเส้นทางใดที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้จริงๆจะหันได้ว่าลักธรรมที่ใจในการทำงานเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวหากเขานำอิทธิบาท4มาปรับใช้ในการทำงาน รักในงานที่ทำขยันทำงานรับผิดชอบงานและรู้จักไตร่ตรองงานให้ถี่ถ้วนหนทางแห่งความสำเร็จก็คงจะบักไก่เกินเอื้อมอันนี้เรียกกันว่าหลักอิทธิบาท4ประการญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้อยู่หมวดหนึ่งชื่อว่าอปริหานิยธรรมแปลว่าธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวหมายถึงธรรมะที่ทำให้ไม่เสื่อมเกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวมนำความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะฝ่ายเดียวเพราะเป็นหลักธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดการเคารพนับถือซึ่งกันและกันสรุปก็คือเป็นหลักธรรมที่สอนให้เฮาฮู้จักหลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างชุมชนองค์กรหรือสถาบันให้เข้มแข็งและสามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนกับผู้บริหารบ้านเมืองและคณะพระภิกษุสงฆ์ญาติโยมสาธุชนคงจะเข้าใจอยู่แล้วว่าความสุขความเจริญของบุคคลย่อมอิงอาศัยสถาบันคำว่าสถาบันนั้นหมายถึงองค์กรหนึ่งๆเป็นต้นว่าวัดคณะสงฆ์ศาสนาประเทศชาติกระทรวงกรมกองหรือหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือจะห้องเป็นอย่างอื่นก็ตามหน่วยงานที่บริการความสุขความเจริญให้แก่สมาชิกหน่วยหนึ่งๆก็เรียกว่าสถาบันเหมือนกันสถาบันหนึ่งๆย่อมประกอบไปด้วยบุคคลหลายคนเป็นสมาชิกคนหลายคนก็หลายใจหลายนิสัยใจคอการดำรงรักษาสถาบันให้มั่นคงและให้เจริญรุ่งเรืองบ่ให้เสื่อมถอยลงไปนั้นจึงเป็นเทคนิควิธีการเฉพาะอย่างหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีชนชาติหลายเผ่าในโลกนี้ได้หายสาบสูญไปมีประเทศบางประเทศหมดความเป็นอิสระมีรัฐที่ศาสนานักต่อนักที่สลายตัวมีสถาบันแห่งมากมายที่แม้จะบัดถึงกับขนาดล้มละลายแต่ก็เสื่อมทรามลงไปอย่างน่าเสียดายทั้งหมดนั้นเกิดจากการบริหารงานของสถาบันนั้นบัดถูกต้องและเหมาะสมแม้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันใหญ่เป็นสถาบันใหญ่อย่างหนึ่งในโลกนี้ก็ตกอยู่ในวิถีแห่งความเสื่อมและวิถีแห่งความเจริญเหมือนกันทั้งที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้ช่องทางเพื่อการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงไว้แล้วแต่ถ้าหากว่าพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมสาธุชนตึงยิงตึงใจต่างพากันบันนำพาที่จะนำไปปฏิบัติให้ครบถ้วนก็จะทำให้พระพุทธศาสนาถึงความเสื่อมสลายลงได้เฮาทุกคนเป็นผู้มีหน้าที่ดำรงรักษาสถาบันทั้งสิ้นบ่ว่าจะในฐานะของผู้บริหารในฐานะของสมาชิกจึงควรศึกษาหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรมนี้ไว้ให้ดีเพราะหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรมนี้เป็นเทคนิคในการดำรงรักษาสถาบันให้เจริญรุ่งเรืองบ่ไปสู่ความเสื่อมถอยซึ่งอนุโลมใจได้ทั้งทางโลกและทางธรรมในทุกระดับซึ่งเป็นหลักธรรมที่ตันสมัยอยู่เสมอพระพุทธองค์ตรัสเล่าถึงองค์ประกอบของอปริหานิยธรรมว่าอยู่7ประการทั้งสำหรับคฤหัสถ์และก็สำหรับพระภิกษุสงฆ์องค์ประกอบต่างๆนั้นประกอบไปด้วยอันดับแรก อปริหานิยธรรมสำหรับคฤหัสถ์คือ 1. มันประชุมกันเนืองนิดหมายถึงการประชุมพบปะหารือกันในกิจการงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดหันซึ่งกันและกันยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันไปบ่ได้คิดคนเดียวแต่ว่าเอามาประชุมปรึกษาหารือกันในหมู่ในคณะการประชุมกันบ่อยๆนั้นเป็นการระดมมันสมองรวบรวมความสามารถที่ทุกคนมีแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญในด้านต่างๆเป็นต้นว่าในสถานที่ทำงานหัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้งงานก็จะราบรื่นหากมีข้อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นปิตามารดาพ่อแม่ลูกเมียอย่างก่ออู้จะปรึกษาหารือกันลูกก็จะอบอุ่นบัดติดเกมหรือบัดติดยาเสพติดคำว่าประชุมนั้นรวมไปถึงการพบปะการสนทนาการรับประทานอาหารการเล่นกีฬาการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยด้วยกันเป็นต้นและการประชุมนั้นสมาชิกทุกคนจะต้องมีสติกำกับเพื่อควบคุมอารมณ์ให้ได้อยู่ตลอดเวลาถ้าบ่ายอย่างอันแล้วการประชุมนั้นก็จะไม่สำเร็จผลข้อที่2พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำหมายถึงเข้าประชุมเลิกประชุมและทำกิจที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกันป้องกันบ่ให้เกิดการกินแหนงแคลงใจกันต้องให้ความสำคัญกับการประชุมต้องทำงานของส่วนรวมเพื่อดีและพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันหมู่คณะเมื่อมีภัยการเริ่มและการเลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเป็นตัววัดว่าคนในทีมมีความพร้อมหรือไม่แค่ไหนการตรงต่อเวลาเป็นการเสียสละเป็นการแสดงน้ำใจหันอกหันใจผู้อื่นคือความสำคัญของคำว่าทีมทีมก็คือคณะทำงานหัวหน้าที่ดีจึงต้องรักษาเวลาทั้งการเริ่มและการเลิกประชุมการทำกิจต่างๆตามมติที่ประชุมเป็นการเสียสละเป็นการยอมรับเป็นการแสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหากว่าบ่เชื่อใจกันแล้วก็จะทำให้ไม่แบ่งงานกันเกิดการลงตนเองการที่มีใจบ่ถึงคือหมายความว่าทำงานไม่เอาใจให้อ่ะใจบ่กว้างพอที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นๆทำผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้การจัดทำเอกสารการกำหนดมาตรฐานต่างๆในการทำงานก็เป็นการวางระบบไว้ให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งก็ถ้าหากว่ามีสามัคคีทำกันดีแล้วงานนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีข้อที่3ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติและไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นอยู่ในหลักธรรมของชุมชนครั้งโบราณเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าบ่กำหนดบ่บัญญัติตั้งข้อกฎเกณฑ์สิ่งใหม่ๆหรือล้มเลิกบัญญัติข้อต่างๆกำหนดกฎเกณฑ์กติกามารยาทเดิมๆตามอำเภอใจโดยผิดหลักการเดิมที่หมู่คณะได้วางไว้จะต้องถือปฏิบัติมั่นตามหลักการเดิมของหมู่คณะทำตามกฎระเบียบกฎกติกามารยาทข้อบังคับ ตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะเพื่อความเสมอภาคกันอันเป็นการส่งเสริมเพื่อการปกครองและการบริหารงานนั้นเกิดผลดีมีประสิทธิภาพบ่เล่นนอกกฎนอกกติกาเพราะจะกลายเป็นกติกาส่วนตัวที่บ่ตรงกับกติกาของคนอื่นซึ่งจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นติดตามตัวมาปลายหลังมาจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นว่านักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะแต่งกายตัวใจตัวเก่าบ่ได้การกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายยุทธศาสตร์แผนรองรับคือการบัญญัติดังนั้นทุกคนในคณะทำงานจะต้องทำตามอย่างเคร่งครัดบ่ล้มเลิกบ่เพิ่มถอนตามอำเภอใจของเฮาข้อที่4เคารพสักการะนับถือบูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายและมองหันความสำคัญแห่งถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟังหมายถึงความเคารพและรับฟังความคิดเห็นฟังคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างกรณีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ยังมีวุฒิสภาคอยเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังเป็นที่ดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาได้อยู่ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนานดังนั้นเราต้องให้เกียรติให้ความเคารพนับถือรับฟังความคิดความหันของเปิ้นในฐานะที่เปิ้นเป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มานักการอยู่ร่วมกันกับหมู่กับคณะจำเป็นจะต้องมีผู้นำและผู้ตามเราต้องเคารพนับถือผู้ใหญ่เป็นประธานเคารพผู้บริหารหมู่คณะถ้าเฮาฮื้อการเคารพและเชื่อฟังผู้นำหมู่คณะสังคมก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นต้นว่าถ้าลูกเชื่อฟังกรรมพ่อแม่ก็จะเป็นคนดีได้บะเกะกะเกเรบะก่อความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและสังคมจุดตั้งต้นของการนำคณะทำงานอยู่ที่ผู้ใหญ่ในองค์กรว่ามีคุณธรรมคู่ควรแก่การเคารพนับถือคู่ควรแก่การกราบไหว้ได้หรือไม่น่าฟังและน่าทำตามแค่ไหนเพียงใดบางองค์กรผู้ใหญ่ทำตัวบ่น่าเคารพนับถือบ่น่ากราบบ่น่าไหว้นิสัยเจ้าชู้ชอบเล่นการพนันทรยศคดโกงหันแก่ตัวขาดศีลธรรมไร้จริยธรรมก็ยากที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะที่ดีได้ลำดับต่อมาข้อที่5บังคมคืนบังคับปกครองสตรีในสกุลหมายถึงให้เกียรติและคุ้มครองสตรีและกุมารีต่างหลายให้อยู่ดีบ่ฮื้อถูกล่วงเกินข่มเหงรังแกหรือถูกชุดคร่าคืนใจสตรีนั้นถือว่าเป็นเพศแม่เป็นเพศที่อ่อนแอบรุษควรฮื้อเกียรติฮื้อการยกย่องปกป้องบ่ฮื้อมีภัยละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแกถ้าสังคมใดๆสตรีถูกชุดคร่าข่มขืนนักๆความเสื่อมย่อมจะเกิดขึ้นกับสังคมนั้นหมายความว่าการทำร้ายการทำพิษในลูกเมียของเพื่อนผู้อื่นการกดขี่ข่มเหงทางเพศการทำลามกอนาจารย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมในองค์กรเพราะทำให้เกิดความหวาดระแวงและขาดความปลอดภัยในคู่ครองและในที่นี้ยังรวมไปถึงการบรับฟังความหันของเพศสตรีตัวเองข้อที่6สักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของคนในชุมชนตั้งภายในและภายนอกบรรลบล้างพรีกรรมอันชอบธรรมที่เคยฮื้อที่เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นหมายถึงการสักการะเคารพนับถือบูชาและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่สำคัญของชุมชนนั้นๆโดยทั่วถึงทั้งหมด เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนความทรงจำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นส่วนรวมใจของหมู่ชนเร่งเร้าเอาทำดีและบำบันทอนผลประโยชน์ที่เคยอุปถัมภ์บำรุงเจดีย์หรือปูชนียสถานเหล่านั้นบัลละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทำต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั้นตามประเพณีที่ดีงามเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดีรักสันติภาพคัดเก่าจิตใจอยู่เสมอพร้อมที่จะปฏิบัติดีโดยบ่ประมาทการที่สมาชิกของสังคมเป็นคนดีย่อมเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีและก็เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจต่างๆได้เป็นอย่างดีส่วนรวมจิตใจขององค์กรนั้นบางองค์กรเคารพบูชาอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญหรือบรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณของหาส่วนรวมจิตใจในองค์กรนั้นๆให้ได้บอกว่าจะเป็นพระเจดีย์อนุสาวรีย์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุหรือรูปเคารพต่างๆก็จะทำให้สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหรือองค์กรนั้นๆเพื่อสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกันได้โดยบัญญัติข้อที่7ถวายอารักขาเพื่อความคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ต่างหลายเป็นอย่างดีโดยหวังว่าเราจะทำจะได้จาพระอรหันต์ต่างหลายที่ยังบ่มาขอให้ท่านพึงมาสู่แว่นแคว้นของเราและที่มาแล้วก็ขอให้เพิ่นอยู่เย็นเป็นสุขหมายถึงจัดการให้ความอารักขาบำรุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมและก็ผู้ประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจซึ่งเป็นลักษณ์ใจและเป็นตัวอย่างตั้งศีลธรรมของประชาชนเพื่อเต็มใจถวายการต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุกรวมถึงตั้งใจสนับสนุนคนดีปกป้องคนดีส่งเสริมคนดีเลือกคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมเข้ามาเป็นกำลังปาเอาหมู่คณะพัฒนาตัวเองมามีการคัดแข่งคัดขาเลื่อยขาเก้าอี้กันเป็นต้นการทนุบำรุงคุ้มครองบรรพชิตนักบวชซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาคือคงอยู่ตลอดไปนั้นสามารถทำได้โดยการทำบุญต่อท่านโดยปัจจัยสี่เป็นประจำพระอรหันต์นั้นท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นผู้ชี้ทางนิพพานการดูแลการต้อนรับการฟังคำอบรมสั่งสอนของท่านย่อมได้ประโยชน์นักมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมก็จงเช่นเดียวกันจงอย่าได้เพลินคบแต่ผู้ที่รู้ต่างโลกจงคบคนที่เปิ้นหูต่างธรรมะตัวเองสรุปแล้วตามแนวอปริหานิยธรรมนี้ก็สรุปได้ใจความว่าเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าของชุมชนหรือของสถาบันนั้นขึ้นอยู่กับปัญหาสำคัญสำคัญคือ1การบริหารที่ดีได้แก่อปริหานิยธรรมข้อที่1 2 3 4การวางตัวของสมาชิกในองค์กรนั้นๆได้แก่อปริหานิยธรรมข้อ5ข้อ6การปกป้องคุ้มครองท่านผู้เป็นตัวอย่างตั้งศีลธรรมได้แก่อปริหานิยธรรมในข้อที่7อปริหานิยธรรมเหล่านี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีคนประพฤติปฏิบัติมาแล้วในอดีตในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่นั้นว่ากันว่าเอกังสมยังยังมีในสมัยยะคาบหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสารันทะเจดีใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นและบรรดาเจ้าฤาชวีหลายพระองค์พากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่บรรดาเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าดูก่อนลิชวีทั้งหลายเฮาจักแสดงอปริหานิยธรรม

สังคมของเฮาเลยเพียงนั้นเจ้าวัดชีเมื่อประชุมกันก็จะพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมแล้วจะพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่ควรทำเพียงใดเจ้าวัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนมาต้องไปอู้ถึงความเสื่อมเลยเจ้าวัดชีจักบ่บัญญัติสิ่งที่ยังบ่บัญญัติจักบ่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นคงอยู่ในธรรมของเจ้าวัดชีครั้งโบราณตามที่ท่านบัญญัติไว้เพียงใดเจ้าวัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนมาต้องไปหวังถึงความเสื่อมเลยเจ้าวัดชีจักสักการะเคารพนับถือปูชาท่านวัดชีผู้ใหญ่ทั้งหลายและจักสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังเพียงใดเจ้าวัดชีนั้นพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมเลยเจ้าวัดชีจักบ่ข่มขืนบังคับปกครองสตรีในตระกูลเพียงใดเจ้าวัดชีก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่มีทางเสื่อมเลยเจ้าวัดชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของเจ้าวัดชีถึงภายในและภายนอกเมืองเวสาลีและบ่ลบล้างพรีกรรมมันชอบธรรมซึ่งเคยฮือเคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นเพียงใดเจ้าวัดชีก็พึงหวังความเจริญใดแน่นอนจักบ่ปากันไปสู่ต่างเสื่อมเลยเจ้าวัดชีจักถวายความอารักขาความคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีโดยหวังว่าจะทำอย่างใดฮือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังบ่มาเตื้อขอฮือเปิ้นมาสู่แว่นแคว้นของเฮาที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใดเจ้าวัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายอปริหานิยธรรม7ประการนี้จักตั้งอยู่ในเจ้าวัดชีและเจ้าวัดชียังคงปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรม7ประการนี้เพียงใดเจ้าวัดชีก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนมาพึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนี้จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้บรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีต่างหลายในแคว้นวัดชีมีความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงทรงประทานหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรม7ประการก็คือหลักการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะอย่างมีประสิทธิภาพ7ประการให้ไว้เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของเจ้าวัดชีจะได้มีแต่ความเจริญบ่พบกับความเสื่อมเลยแม้ศัตรูจะมารุกรามก็ยากที่จะเอาชนะได้และต่อมามีเรื่องเล่าไว้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอาชาตศัตรูมีความหวังตั้งใจอยากจะยกกองกำลังทัพไปตีเมืองเวสาลีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีเพื่อเอามาไว้ในขอบเขตขันธสีมาในอำนาจของพระองค์ท่านคือจะยกจากการเป็นรัฐใหญ่เอามาเป็นประเทศสราชของแคว้นมคธราชแต่ทีนี้เวลาไปโจมตีอย่างใดก็ตามปรากฏว่าเมืองเวสาลีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีนั้นโจมตีมาได้เลยพระเจ้าอาชาตศัตรูก็เลยมีความคิดว่าชรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงรู้เรื่องนี้ดีพระองค์ท่านจึงสั่งให้วัสกรพรามซึ่งเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่ไปเข้าเฝ้าไปกราบบังคมทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรเฮาจึงจะตีเมืองเวสาลีได้พระพุทธเจ้าบัดตอบเรื่องนี้แต่หันกลับไปตรัสกับพระอานนท์ว่าอานันตะดูก่อนอานนท์มูเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีเขายังประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ในหลักอปริหานิยธรรมนักน้อยเพียงใด

0: อนันตเถระก็กล่าวว่าหมู่บรรดากษัตริย์ดิชวีทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ตามหลักของอปริหานิยธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอกาลครั้งนั้นวสกรพามได้ยินอย่างอันก่อนึกในใจได้แล้วว่าอันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เมืองเวสาลีนั้นแตกพ่ายไปอยู่ในอำนาจของแคว้นมคธราชได้คือหมายความว่าวสกรพามหูแนวทางที่จะไปโจมตีเมืองนี้ได้ละเปิ้นก็เลยกราบบังคมทูลลาพระพุทธเจ้าเมื่อวสกรพามหามาของแคว้นมคธกลับไปแล้วบ่เมินมานานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระอนันตเถระว่าอนันตดูก่อนอานนท์เธอจงไปภิกษุทั้งหลายมีจำนวนเท่าใดอยู่อาศัยในเมืองราชคฤห์เธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปถานศาลาท่านพระอานนท์ทูลรับพระพุทธบัญหารนั้นจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกพระภิกษุจำนวนทั้งหมดทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้นมาประชุมกันที่อุปถานศาลาแล้วปากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอนันตเถระผู้ยืนอยู่แล้วณด้านหนึ่งได้กราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมกันแล้วบัดนี้เป็นเวลาซึ่งทรงหันว่าเป็นกาละอันสมควรพระเจ้าข้ากาละครั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงลุกจากอาสนะเสด็จดำเนินเข้าไปสู่อุปถานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่บรรดาพระภิกษุต่างหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการแก่เธอต่างหลายเธอทั้งหลายจงฟังไว้จงทำไว้ในใจให้ดีเฮาตถาคตจะกล่าวสั่งสอนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบบังคมทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบัดนี้หม่อมฉันทั้งหลายพร้อมแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสชี้แจงแสดงลักษณ์อปริหานิยธรรมแก่บรรดาพระภิกษุทั้งหลายในเมืองราชคฤห์ว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายหมู่คณะของพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายต่างปวงจะมีความเจริญก้าวหน้าใดนั้นพึงตั้งอยู่ในหลักอปริหานิยธรรมตั้งเจ็ดประการธรรมะที่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวบ่มีต่างเสื่อมเลยอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนั้นมีอย่างใดพ่องพระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจักประชุมกันเนืองๆจักประชุมกันอยู่มากโดยตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่สองภิกษุทั้งหลายพึงพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่ทรงพึงทำตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญฝ่ายเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากเธอทั้งหลายยังจะบ่บัญญัติสิ่งที่ตถาคตบ่ได้บัญญัติไว้จักบ่เพิกถอนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้วยังจักมาสมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบทต่างหลายตามที่ตถาคตบัญญัติเอาไว้แล้วตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่สี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายยังจักสักการะและเคารพนับถือบูชาพระภิกษุต่างหลายผู้เป็นพระเถระผู้รู้การนามผู้บวชมาเมินนามผู้เป็นประดุจดังบิดาของสงฆ์ผู้เป็นปรินายกเป็นผู้นำของสงฆ์และยังจักเชื่อถื รับฟังโอวาทคำสั่งคำสอนของท่านตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมาได้ข้อที่5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายยังจักบรรลุอำนาจของตัณหาอันมีปกติทำให้เกิดภพใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดกาลเพียงใดคือบ่ยินดีมัวเมาในปัญจกามคุณภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่6ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีความห่วงใยในเสนาสนะตามราวป่าตลอดกาลเพียงใดหรือหมายความว่ายินดีในการอาศัยอยู่ในป่าที่สงบสงัดบ่คลุกคลีกับบรรดาคฤหัสถ์ทั้งหลายทั้งปวงภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่7ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายยังจะเข้าไปตั้งสติไว้เฉพาะตนว่าทำอย่างใดเพื่อนพรหมจารีคือเพื่อนพระภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังบ่มาตื้อก็ขอให้เพิ่นมาและว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็ขอให้เพิ่นได้อยู่สุขกายสบายใจดังนี้ตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลอปริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้ยังจักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังจักหันดีร่วมกันในอปริหานิยธรรม7ประการเหล่านี้ตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้จากเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสั่งสอนอปริหานิยธรรมแก่บรรดาพระภิกษุเจ้าเมืองราชคฤห์ดังกล่าวมานี้แล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงปรารถนาให้คณะสงฆ์นั้นมีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้มเข้มแข็งสามัคคีปรองดองกันจึงทรงประทานหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรม7ประการหรือหลักการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะอย่างมีประสิทธิภาพ7ประการนี้ประทานไว้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดนำไปประพฤติปฏิบัติกันเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นกับหมู่สงฆ์และทำให้พระพุทธศาสนาพบแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปจักบ่พบความเสื่อมถอยเลยถึงแม้หากจะมีบุคคลที่บ่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาก็บ่สามารถที่จะมาทำอันตรายต่อพระพุทธศาสนาได้แต่ทีนี้เรามาสังเกตดูว่าเหตุการณ์บ้านเมืองณปัจจุบันวันนี้มีลักษณะเป็นอย่างใดเหตุการณ์บ้านเมืองของเราในปัจจุบันวันนี้เราต้องประสบกับความวุ่นวายบ่สงบมีความยุ่งยากลำบากแต่ความสามัคคีแบ่งฟักแบ่งไฟมีการทำผิดกฎหมายเพิ่มหนักขึ้นอำนาจของรัฐอ่อนแอลงเพราะมีการแทรกแซงอำนาจทางการเมืองอยู่เป็นประจำบ้านใดเมืองใดที่มีลักษณะสภาพอย่างนี้แล้วย่อมก้าวเข้าไปสู่ความเสื่อมอย่างรวดเร็วโดยบ่ต้องสงสัยอาจจะถึงกับขนาดล่มสลายไปถ้าหากว่าคนในบ้านในเมืองนั้นยังเพิกเฉยอยู่และใช้ชีวิตอยู่แบบตัวไผ่ตัวมันชกฉวยเอาผลประโยชน์ใส่ตนเมื่อผลประโยชน์ขัดแย้งขัดกันกับคนอื่นก่อใจกำลังแย่งชิงกันถ้าหากมีศัตรูจากภายนอกเข้ามาเบียดเบียนเพิ่มเข้าแห่มก็มีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ต่อคนอื่นได้อย่างง่ายดายบ้านเฮาเมืองเฮานี้เคยมีความเจริญมั่นคงเป็นที่นับถือเกรงอกเกรงใจของเพื่อนบ้านมาก่อนบ่น่าเชื่อว่าเฮาใช้เวลาทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงผลประโยชน์กันนับเวลาบ่ถึง10ปีบัดนี้กลายเป็นนั้นว่าเพื่อนบ้านเฮาที่มีความเจริญเคยเดินตัวหลังเฮาก็ดี และก็เดินเสมอกันมาก็ดีปัจจุบันวันนี้เพื่อนบ้านเฮาหลายประเทศเพิ่นกำลังแซงเฮาไปละและที่จะแซงเฮาต่อไปก็มีแห่มหลายประเทศสาเหตุที่ทำเมื่อบ้านเมืองของเฮาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจัยภายในของเฮานั่นเองคือเฮาต่างบ่ยึดถือธรรมะแห่งความสามัคคีบ่ได้ปฏิบัติตามหลักการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั่นคือละเลยอปริหานิยธรรม7ประการอปริหานิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้บริหารบ้านเมืองจะต้องกึดจะต้องฟังเรื่องอย่างนี้น้อยหนึ่งขอให้หมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงได้ทบทวนกันพิจารณาว่าณบัดนี้สังคมไทยของเฮาปัจจุบันวันนี้ขาดข้อใดไปพ้อง 1. มันประชุมกันเนืองนิดจริงหรือเปล่า 2. พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่พึงทำและพร้อมเพียงกันลุกขึ้นมาปกป้องหมู่คณะเมื่อมีภัยอันตราย 3. บัญญัติสิ่งที่บ่ได้บัญญัติไว้อันขัดต่อหลักการเดิมบ่ลบล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ตามหลักการเดิมถือปฏิบัติมั่นตามธรรมตามหลักการเดิมที่วางไว้ข้อที่4สักการะเคารพปูชาท่านผู้ใหญ่ตั้งหลายมองหันความสำคัญแห่งถ้อยคำโอวาทของท่านว่าเป็นสิ่งที่ดีอันพึงรับฟังและนำไปปฏิบัติตาม 5. บรรดากุลสตรีกุมารีตั้งหลายเพื่ออยู่โดยการบัตถุคมเหงบัตถุชุดท่าอนาจาร 6. เคารพสักการะปูชาเจดีย์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุอนุสาวรีย์ต่างๆของคนในชุมชนทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกบ่ปล่อยให้ปรีกรรมอันชอบทำที่เคยทำที่เคยให้แก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามลงไปเจตจัดให้มีความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลายในที่นี้หมายถึงบรรพชิตผู้ดำรงธรรมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักใจของประชาชนตั้งใจว่าขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังบ่ได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเฮาที่มาแล้วก็ขอให้เปิ้นอยู่ในแว่นแคว้นของเฮาอย่างผาสุกอย่างมีความเจริญจากอปริหานิยธรรมที่อาตมาภาพกล่าวมานี้แล้วบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคงรับทราบว่าการมั่นประชุมกันก็ดีประชุมพร้อมเพียงกันก็ดีเลิกประชุมพร้อมเพียงกันก็ดีมันก็บ่เป็นไปตามนั้นละอปริหานิยธรรมข้อ1ข้อ2หมดไปญาติโยมทั้งหลายสภาผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าประชุมก็บ่พร้อมเพียงกันบ่สม่ำเสมอเวลาประชุมกันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันส่งผลมาถึงประชาชนที่ถือข้างบรรดาผู้แทนทั้งหลายของตัวเก่าก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไปตวยอปริหานิยธรรมข้อที่3ก็เสื่อมตัวเป็นต้นว่าการบัญญัติการแก้ไขกฎหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นไปแบบไร้หลักการมีแต่จะแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการเพื่อสนองผลประโยชน์ของตัวเองการบังคับใช้กฎหมายบ่เป็นธรรมมี2มาตรฐานถ้าปล่อยอย่างนี้ไว้เมินนานก็จะเกินกว่าการที่จะเยียวยารักษาได้อปริหานิยธรรมข้อที่4ที่ว่าเพื่อเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองปัจจุบันวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองทุกระดับชั้นนะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามย่ำยีอย่างบ่เคยมีเคยเป็นมาก่อนท่านทั้งหลายก็จะหันได้อย่างชัดเจนเลยในปัจจุบันนี้อปริหานิยธรรมข้อที่5ก็เสื่อมโดยการกดขี่ข่มเหงทางเพศการทารุณกรรมต่อบรรดาสตรีทั้งหลายการฆ่ามนุษย์อันนี้มีอยู่เฮือเฮาท่านทั้งหลายหันอยู่โดยตลอดทีนี้ต่อมาอปริหานิยธรรมข้อที่6 หมายความว่าบรรดาพระบศพระบาทพระธาตุเจ้าเจดีย์อนุสาวรีย์พระพุทธรูปต่างหลายสถูปต่างหลายอันเป็นที่เคารพเป็นจุดศูนย์รวมใจของประชาชนกับปล่อยให้ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าไปเกยปูชาอย่างใดเกยปฏิบัติอย่างใดก็ละเลยไปเหี้ยบ่พอใจต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามจะสร้างใหม่ก็ถูกคัดค้านทัดทานจากคนต่างหลายต่างปวงอภิหานิยธรรมข้อที่7ก่อบรรดาพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบดำรงมั่นเป็นหลักธรรมของประชาชนเป็นผู้สืบทอดอายุพระบวรพุทธศาสนาต้องถูกข่มเหงรังแกถูกอำนาจของรัฐถูกบรรดาประชาชนต่างหลายต่างปวงที่อ้างตนว่าเป็นคนหูมาข่มเหงรังแกแล้วก็มากดขี่เพื่อให้บรรดาพระภิกษุสงฆ์สมณเณรต่างหลายนั้นเกิดความหม่นเหล้าเศร้าหมองสื่อต่างหลายถูกชักใยอยู่เบื้องหลังปากันเผยแพร่ข่าวอันเสื่อมทรามของพระภิกษุสมณเณรมุ่งโจมตีให้เกิดความด่างพร้อยต่อสถาบันคณะสงฆ์อยู่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนหลงเชื่อหมดความเลื่อมใสหมดความศรัทธาในอันที่จะทำความดีเพียงที่ก็เป็นปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่ดังที่หันกันปัจจุบันวันนี้ถ้าเราบ่ช่วยกันรักษาไว้ต่อไปภายหน้าก็จะมีความเดือดร้อนนักไปกว่านี้ญาติโยมถ้าหากเขาปฏิบัติตามหลักอภิหานิยธรรมแล้วอานิสงส์ก็จะพึงบังเกิดขึ้นหนึ่งทำให้หมู่คณะรู้จักรับผิดชอบร่วมกันมีความเคารพซึ่งกันและกันทำงานเป็นหมู่เป็นคณะไปด้วยกันได้รับประสิทธิภาพอย่างสูงสุดมีความเป็นปึกแผ่นแข็งแรงและข้อที่สองทำให้หมู่คณะพบแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้อที่สามทำให้หมู่คณะบ่พบกับความเสื่อมถอยพอจะบัดแตกสามัคคีกันภัยภัยก็ทำร้ายได้บ่ง่ายเลยข้อที่สี่ทำให้หมู่คณะสามารถทำความดีเพื่อปวงชนได้มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ทุกคนมีแต่ความสงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและครอบครองข้อที่5ทำเมื่อคนดีพระดีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนปกป้องคุ้มครองและเป็นตัวอย่างอันดีงามต่างศีลธรรมให้แก่หมู่คณะสืบไปข้อที่6ทำเมื่อหมู่คณะมีโอกาสไปสู่สวรรค์นิพพานได้เพราะการประพฤติดีและปฏิบัติชอบนี่คือหลักของอภิหานิยธรรม7ประการที่อาตมาภาพนำมาเสนอให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังกันตามนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนน่อใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนินาย อายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหืบปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าเมื่อตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
12: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
13: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: พา ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุด20%จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
17: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุด20%เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
10: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
18: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานรองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเคลียร์หนี้ผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
10: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
19: นายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้า พร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนันชิดาสังทองราย
20: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเฮพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคฟม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารีข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเช้าชี่เจ้าแบบอี้นะครับ6โมงเจ้าเนาะมาอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันนี้วันที่15เนาะพฤษภาคมนะครับ2569ทำไมวันนี้ถึงอู่วันทีเนาะวันนี้เปิ้นประกาศเวลคัมนะต้อนรับหน้าฝนแล้วนะครับผมเริ่มต้นฤดูฝนนะครับผมของประเทศไทยประจำปีนี้แล้วนะครับผมทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะเปิ้นออกประกาศมาว่าฤดูฝนของประเทศไทยเริ่มต้นนะครับผมวันที่15พฤษภาคม2569เนอะเนื่องจากนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนหนาแน่นครอบคลุมนะพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแล้วเนาะประกอบกับลมจันบนนะครับพาปกคลุมประเทศไทยระดับความสูงอยู่ที่ 1.5 กิโลเมตรอีว่าได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับผมซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเนาะส่วนลมนะครับชั้นบนนะครับมีระยะความสูงประมาณ10กิโลเมตรได้เปลี่ยนทิศนะครับเป็นลมฝ่ายตะวันออกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดนะครับประมาณกลางเดือนตุลาคมเนาะสำหรับภาคใต้นะจะได้โดยเฉพาะเนาะฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกนะครับตลอดจนถึงเดือนธันวาเลยจึงขอประกาศเฮ้อพี่น้องเจ้าละปุนรับทราบโดยทั่วกันนะครับผมอันนี้เปิ้นประกาศแล้วเนอวันนี้วันแรกเลยตีเปิ้นประกาศเข้าหน้าฝนนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลกันตัวเนอะวันนี้นะครับผมวันศุกร์เนาะวันศุกร์ลันลาศุกร์หันษาจะอี้นะครับเฮามีนัดกันณที่ไหนอำเภอเนาะนัดพบหน้าอำเภอใครจะไปซื้อโคถูกนะครับไทยช่วยไทยนะมันยังมีทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมใครอยู่ไกลอำเภอไหนไปติหันเลยแต่มีแฮมหนึ่งอย่างเนอะท่านผู้ว่าเปิ้นเปิดแล้วเนอะในวันนี้นะเปิ้นบอกว่าจังหวัดละปูนเจริญจนปีน้องนะครับผมกูขู่กูคนเลยใครอยากซื้อสินค้าราคาประหยัดไทยช่วยไทยแต่มอยากออกบ้านแนะ่เปิ้นเอาไปจูถึงบ้านลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับผมเริ่มต้น15นี้เหมือนกันเลยนะครับผมเริ่มวันแรกกับวันที่เป็นฤดูฝนนะครับผมวันนี้เลยเป็นจัดทับนะครับผมเตรียมเครือข่ายรถพุ่มพวงเนาะแมกกาแป้มๆนะครับตีผ่านการคัดเลือกมาตรฐานนะครับจังหวัดละปูนเนาะเศร้าแห่กันวิ่งตรงนะครับสินค้าจำเป็นราคาถูกถึงหน้าบ้านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยนะครับผมทั้งหมู่บ้านทั้งตรอกซอยครบ8อำเภอตะการอำเภอจอยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่อยู่ไกลเนาะเข้าถึงในเรื่องของสินค้าราคาประหยัดได้ยากอีน้องเปิ้นก็เอามานะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าแล้วก็เป็นสวัสดิการของรัฐเนาะที่อยากจะสร้างความทั่วถึงแล้วก็สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงชุมชนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเฮอปีน้องประชาชนนั่นเองไปลืมนะครับผม15พฤษภาถึง14มิถุนายน2569นี้มันต้องเดินทางไกลสินค้าราคาถูกไปจูถึงหน้าบ้านคุณนะครับไทยช่วยไทยนะครับผมอันนี้เอามาฝากไว้ในช่วงแรกก่อนละกันนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ช่วงที่2ของรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับวันนี้นะครับผมในช่วงนี้ก็เป็นข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้ก็เอาเรื่องมาเตือนพี่น้องชาวละปูนกันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้มี1โรคที่จะต้องมาเตือนกันนะครับโรคพิษสุนัขบ้านําเดี๋ยวนะฮะโรคพิษสุนัขบ้าคืออะหยังนะครับผมพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์นะครับแล้วก็คนเนาะเกิดจากไวรัสนะครับผมซึ่งเป็นไวรัสชนิด RNA นะครับจัดอยู่ในกลุ่มวงตีมันเป็นไวรัสนะครับสามารถติดต่อใดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับผมทุกชนิดเฮาก็เป็นหนึ่งในลูกอันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะปัจจุบันนี้นะครับยังมียังบ่มีเนาะแนวรักษานะครับแต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนนะไม่มียารักษาแต่สามารถป้องกันได้นะครับการติดต่อเกิดจากการถูกสัตว์นะครับเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะครบเนาะไวรัสนะครับพิษสุนัขบ้าเนี่ยจะอยู่ในน้ำลายจะเข้าสู่บาดแผลแล้วก็ผ่านเส้นประสาทส่วนปลายนะครับไขสันหลังเข้าสู่สมองแล้วก็ไปยังต่อมน้ำลายนะครับซัดเริ่มปล่อยเจ้อนะครับทางน้ำลายตั้งแต่3วันก่อนมีอาการไปจนถึง2วันหลังมีอาการและปล่อยนะครับเชื่อตลอดจนกระทั่งตายอันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับผมสังเกตซัดกันตัวเนาะมาแมวต่างๆนะครับผมอาการในซัดนะครับเอามาสังเกตกันสักหน่อยมันมี3ระยะโดยการแบ่งกันจะอีเนาะระยะแรกนะครับผมงุดงิดอารมณ์ดีนะอันนี้ซุนอันซัดเนาะงุดงิดอารมณ์ไม่ดีอุปนิสัยเปลี่ยนนะครับผมลบซ้อนๆนะครับเก็บตัวเงียบๆนะครับผมทำตัวตีเคยขาดกลัวไอ้เนาะมันโกคุ้นนะครับจนกลับไปเป็นเหมือนแบบว่าจากตะก่อนเคยมาข้อเคียมาก่อนจะโกไปเหเนาะมีไข่เล็กน้อยว่าม่านตาขยายกว้างกว่าปกติอีนะกินอาหารหน่อยลุ้งนะครับลักษณะการเคี้ยวหรือว่าการกินพิษปกติระยะต่อมานะครับระยะตื่นเต้นอีนะมีอาการทางประสาทกระวนกระวายมันอยู่นิ่งเนาะกัดแทะสิ่งหันสิ่งนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลิกเลยนะว่าจะปิ้นอะหยังนะของแข็งของอย่างครบหมดนะบางตัวนะครับล้มลงแล้วก็ชักกระตุกนะครับผมสังเกตกันเนาะจุนมาปิ้นระยะสุดท้ายนะครับผมระยะอัมพาตมีคางห้อยตกลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยนะครับออกมานอกปากเรามีน้ำลายไหลออกมาน้ำลายฟูมปากเราเป็นของพิษสุนัขบ้านนะครับผมและไม่สามารถใจลิ้นใดนะครับแสดงอาการบนห้องว่าเหมือนขย้อนนะครับมีขาอ่อนเปียเนาะทรงตมใดนะครับแล้วก็ตายในที่สุดภายใน10วันหลังแสดงอาการนั่นเองนะครับนั่นแล้วระวังกันตัวนะครับพอมาถึงแบบซึมนะเพิ่นบอกว่าจะแสดงอาการในระยะตื่นตัวเนี่ยมันจะซึมเนาะมันจะซึมมันจะสั่นหนักขึ้นนะครับลองสังเกตสุนัขหรือว่าแมวอย่างกันดูเนาะแบบดุร้ายสุนัขหรือแมวก็จะแสดงอาการดุร้ายออกมานะครับเหมือนมันตื่นเต้นเนาะมันเหมือนมีสารบางอย่างทำให้สมองมันปิ้นใจอี้นะครับดังนั้นแล้วก็ระวังกันตัวนะครับเยี่ยจะได้ดีนะครับเมื่อถูกสุนัขหรืออะไรอย่างกัดเดี๋ยวนี้นะเพิ่นบอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับต้องฉีดป้องกันทุกปีเนาะหมูสัตว์เลี้ยงของเฮาเนี่ยเพิ่นปาไปฉีดนะทำหมันนะครับทั้งเพศผู้เพศเมียนะครับเพิ่มเหอติดสัตว์อีเนาะอย่าปล่อยออกนอกบ้านนะครับอาจถูกหมาบ่ามันคบใดเนี่ยมันติดต่อกันด้วยนะถ้าถูกสัตว์อื่นนะครับครบนะเฮอรีปรึกษาแพทย์กันเลยนะครับพบสัตว์ที่สงสัยเนาะถือแจ้งเทศบาลหรือปศุสัตว์ก็ได้นะถ้าท่านสัมผัสนะครับกับสัตว์ที่สงสัยเนาะเฮอล้างน้ำด้วยเฮอล้างแพ้ด้วยสบู่นะครับผมแล้วก็เจ็ดด้วยแอลกอฮอล์เนาะทิ้งเจอไอโอดีนก็ได้เนี่ยแล้วก็ฟังไปหาหมอกันนะครับผมอันนี้มาไว้มาฝากเตือนกันพองนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันอันยุบยุบยับยับเห็นเนาะมาแมวต่างๆนะครับดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยหรือใครเป็นเจ้าของก็ปาไปฉีดยาเห็นเนาะจะได้ละก็ระมัดระวังกันต้อยโชว์ต่อไปครับผมปั๊กกับไอ้บุญมาเนาะผมอู่ข่าวขออภัยตีคล้องร้องข่าวนะครับผมแล้วก็3นาทีกับอายการเฮาไปติดตามกันเลยรับปิ๊กมาเจอน้องอั้นได้วันพุธนะครับผม 18:00 น.มาปั๊กกันเน้อสวัสดีครับ

ร่วมมือรอบด้านโดยย้ำว่าประเทศไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเคาะลินยะกูบอัลคัยยัตเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่พร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับเลยครับและเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าแล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันเลยครับในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือในด้านนี้อยู่แล้วและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเจรจาและการลดความตึงเครียดโดยประเทศไทยเองก็ยืนยันเลยครับว่าจะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศคือไทยและบาเรนกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งในการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าโดยตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและก็ผู้แทนภาคประชาชนกันด้วยทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายเลยครับและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบกันต่อไปโดยทางรัฐบาลก็เข้าใจแล้วครับว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกันด้วยต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักๆนั่นก็คือทำให้ระบบพลังงานของประเทศไทยมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักของกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานในสังกัดบอกว่าให้เร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานที่บอกว่าเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินไปแล้วกว่า 500,000 บาทพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้เช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้กันด้วยและค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทนั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศไทยเลยล่ะครับโดยฉลากคือเครื่องมือแรกแหละที่ผู้บริโภคควรใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์

และแบตเตอรี่นั้นถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงฉลากให้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยละครับที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วทำงานเชิงรุกกันด้วยครับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวก็พบแล้วครับว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟมันตกไฟมันดับอุปกรณ์ก็ละลายเสี่ยงไฟไหม้ครับแล้วในปัจจุบันนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความตามคดีอาญาที่743/2568ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการกันแล้วและนอกจากนี้ทางสคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือตัวย่อกกผ.สภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแหละครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มันครอบคลุมทุกมิติกันต่อไปและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มันไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เร่งเจรจากับทูตเกาหลีหลังพบแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างแล้วยืนยันว่ามีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้ทางด้านเกษตรประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 หรือที่เรียกว่าวีซ่าทำงานระยะสั้น 5-8 เดือนที่ผ่านระบบ MOU ระหว่างกรมการจัดหางานของประเทศไทยและเมืองในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา1ปีครับคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569นั้นในประเด็นนี้นั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่ามีบางส่วนที่หลบหนีการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่หลบหนีการจ้างงานทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้แล้วครับแล้วในขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือกันต่อไปซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้จะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานก็ยังคงผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการอัพสกิลรีสกิลที่มันดีที่สุดเพื่อให้แรงงานไทยนั้นได้เรียนรู้และนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วครับรวมถึงมีความพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญ
โดยต่อจากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อสร้างกลไกภายในที่จะคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วแรงงานก็จะต้องดำเนินการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับนะครับแล้วก็ย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ๆโดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้ประกอบการไทยกันด้วยก็ต้องคุ้มครองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปโดยการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งตอนนี้เป็นเฟคนิวกันมากมายเลยโดยโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมอันนี้บอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงยังไม่เป็นความจริงเป็นFake news fake news ครับพี่น้องเอ้าความจริงเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นเฟคนิวส์fake news ครับพี่น้องโดยในขณะนี้นั้นยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นแหละครับและก็ขอให้สาธารณชนประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์เผยแพร่กันต่อไปเพราะว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนในวงกว้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือจะฟังจากนี่เลยตีข้องร้องข่าวอันนี้เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเลยครับซึ่ง
การปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันด้วยครับรวมไปถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับและในขณะเดียวกันทางกองทัพไทยก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ปล่อยละทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีทางปล่อยปละละเลยแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบยกระดับการสื่อสารกันหน่อยโดยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรสื่อเอเชียแปซิฟิกใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบและยกระดับการสื่อสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครับหรือ AMS 2026ณสาธารณรัฐมาลดีฟก็ได้มีการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569โดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBDGC ได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อกันด้วยครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้หารือทวิภาคีกับสื่อสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟและรัสเซียทูเดย์หรือ RT จากสหพันธรัฐรัสเซียกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสื่อใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นแหละครับและยังมีด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของแต่ละประเทศกันด้วยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารวิดีโอและรายการด้านวัฒนธรรมตลอดจนการผลิตสารคดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับในการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะของประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นในปี2544โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนแหล่งทุนหมุนเวียนปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับสร้างปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งรวมทุนกันได้กำไรและนำกำไรนั้นมาจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับชุมชนป้องกันไม่ให้คนในชุมชนนั้นต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นนอกชุมชนรวมทั้งการป้องกันไม่ให้การไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบและยังเป็นทุนหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างโอกาสลดรายจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนแต่เมื่อรัฐได้จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านกองทุนละ1ล้านบาทลงไปแล้วปรากฏว่าได้มีการบริหารจัดการที่เกิดความผิดพลาดโดยมีคณะกรรมการ9คนไม่เกิน15ร่วมกันทำหน้าที่บางครั้งก็เกิดปัญหาสมาชิกมีหนี้ค้างชำระกรรมการไม่ทำหน้าที่กรรมการยักยอกปัญหาเหล่านี้เกิดมาในกองทุนหมู่บ้านเนิ่นนานมาแล้วนะครับอัยการกับกองทุนหมู่บ้านได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในปี2554นะครับในฐานะที่อัยการนั้นเป็นทนายของแผ่นดินมีหน้าที่ติดตามเงินงบประมาณของแผ่นดินกลับคืนมาจากผู้ที่เอาเงินงบประมาณเหล่านั้นไปนะครับอัยการจึงมีหน้าที่ในการทวงถามหนี้ติดตามนะครับในคำปรึกษานะครับในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับสมาชิกที่ค้างชำระรวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านอัยการเข้าไปช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านให้มีการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นวาระปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการเลือกกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่อัยการก็ไปแก้ปัญหาในการติดตามเอกสารจากกรรมการชุดเก่าที่ไม่ยอมส่งมอบเอกสารให้กรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่บริหารจัดการปัญหาเหล่านี้หากกองทุนหมู่บ้านใดเกิดปัญหาท่านสามารถที่จะเข้าไปพบปรึกษาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศรวมทั้ง76จังหวัดและอีก37อำเภอที่มีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่านนอกจากนั้นหากต้องการให้อัยการลงพื้นที่ไปทำการไกล่เกลี่ยกับสมาชิกสร้างความเข้าใจออกข้อบังคับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้คำแนะนำในการเลือกกรรมการชุดใหม่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็พร้อมที่จะลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรรมการหมู่บ้านหากทำหนังสือทำนิติกรรมสัญญาทำสัญญากู้สัญญาค้ำประกันรวมทั้งการที่จะทำหนังสือรับสภาพหนี้หรือหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือสมาชิกคนใดตายและประสงค์จะให้สมาชิกหรือผู้อื่นมาชำระหนี้แทนหากทำสัญญาเหล่านี้ไม่เป็นปรึกษาอัยการได้ทั่วประเทศครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิลกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลา